0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2โดยนายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยว่ามีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังที่ท่ากลางและท่าบนนะครับจังหวัดชลบุรีพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับก็ได้แจ้งเหตุและประสานกับพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาจากต่างประเทศจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: สมาคมฟุตบอลประเทศเนเธอร์แลนด์หรือ KNVB ได้ประกาศแต่งตั้งชาบิเอนันเดสอดีตกุซือบาร์เซโลนาเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเซ็นสัญญาคุมทีมอัศวินสีส้มเป็นเวลา4ปีโดยกุนซือชาวสเปนิชวัย46ปีจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากโรนัลด์คูมันที่ตัดสินใจอำลาตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังพาทีมบ้านเกิดยุติเส้นทางการลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ด้วยการพ่ายดุเตะจุดโทษต่อทีมชาติมอร์ร็อกโกในรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจกอนิกซาเบอร์เซ่เสมอเฟเรนวารอส 1-1 ปาฟอร์ต FC เสมอ FC ซาวส์บวก 3-3 CSKA โซเฟียแพ้มาคาบีเทลวิฟ 1-3 อันเดเลชนะ PAOK ซาโรนิก้า 3-2 ฮาร์เสมอเบนฟิก้า 1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2คู่ที่น่าสนใจการาบักเอฟเคชนะเดนโมเคียบ 2-0 เดนโมมินเสมอสปอร์ติ้งบราก้า 0-0 และเชลบอนเสมออาแจกอัมสเตอร์ดัม 2-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินซินนาติโอเพ่น 2026 ที่สหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ128คนสุดท้ายเดนิสชาโปวารอฟนักเทนนิสหนุ่มชาวแคนาเดียนมือ43ของโลกชนะอเดรียนมงมาริโนคู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ47ของโลก2เซตรวด 6-1 และ6-4 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ

ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่42ลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านในเนื้อในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีรับฟังปัญหาอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรแจกจ่ายให้กับกำลังพลในหน่วยและแบ่งปันประชาชนรอบฐานปฏิบัติการทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีโดรนอ้างเหตุผลมีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงหวังลดการนำเข้าจากต่างประเทศสนามบินอินชอนขึ้นแท่นสนามบินที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกในรอบครึ่งปีแรกเยอรมันพบวัตถุต้องสงสัยบนรางรถไฟเมืองทอยลิงเกนแคว้นบาวาเรียต้องอพยพผู้คนคาดว่าต้องการสร้างความโกลาหลซ้ำหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเจอโดรนติดระเบิดในสนามบินไลซักพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาชันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับที่เป็นทีมงานเป็นแอดมินทางเพจ Army Radio นะครับแล้วก็มีในส่วนของอีกหลายท่านที่มาสแตนบายช่วงเช้าวันนี้นะครับนำเสนอข่าวสารสาระให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำเลยครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio เช้านี้กันสักหน่อยสิครับ
1: ครับคุณหนุ่มอดาหน้าใสนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะฮะ
0: ครับ
1: คุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณธิดาโตมา
1: สคุณลาวคงเจียมทักทายเข้ามาแล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณโอ๊ตไฮโร
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจ
0: กมลเทวพิทักษ์วันนี้นักเศรษฐศาสตร์หัวข่าวแล้วนะครับก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ตอบคำถามนะครับให้แก่คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมผ่านเพจ Army Radio นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือของทบก็รับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM
1: ใช่ครับ
0: คลื่นไหนที่ท่านฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับบังเอิญเช้าวันนั้นเนี่ยหรือเช้าวันนี้เนี่ยเสียงไม่ค่อยชัดลองหมุนคลื่นข้างเคียง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าออกอากาศไปกว่า100สถานีนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM เลยนะครับแล้วก็ทุกภาคทั่วประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนครับซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยฐานปฏิบัติการมัควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลครับ
1: ครับก็จากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการผาหลวงที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนนะครับและได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการยานพัฒในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันซึ่งฐานนี้นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับได้มีการตั้งชื่อฐานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒโคตรสาขาซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ท่านเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาครับ

0: ครับนับเป็นเกียรติแก่น้องที่จากไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็แก่ครอบครัวโคตรสาขาด้วยนะครับในช่วงบ่ายท่านรัฐมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเช่นเดียวกันพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบอย่างความปลื้มปีติให้เกิดแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับองคมนตรีท่านก็ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเนี่ยนะครับที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีโดยท่านขอให้ทุกหน่วยนะครับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถที่จะรองรับกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับเรื่องของการดูแลสิทธิสวัสดิการของกำลังพลอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะเป็นกำลังใจของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นการเสริมขวัญเสริมกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกท่านอีกด้วยครับ
0: จากชายแดนมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: แม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนงานพระราชพิธีสมเด็จพระพันปีหลวงกำชับดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความภาคภูมิและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: กับทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนเนี่ยนะครับได้มีการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ3จุดด้วยกันครับ
0: ครับโดยแม่ทัพภาคที่1เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงที่กรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีครับได้รับฟังการบรรยายสรุปและก็ชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งศรีการเขตดอนเมืองครับเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพาวุธทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์ครับ
1: ครับซึ่งกำลังพลทุกนายนะครับที่ได้รับคัดเลือกนะครับให้เข้าในพระราชพิธีที่สำคัญอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับเพราะว่าจะต้องมีความแข็งแรงทางด้านของร่างกายเวลาแบกเวลาหามเครื่องสูงต่างๆหรือว่าพระยานมาตรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ในเรื่องของพละกำลังร่างกายและที่สำคัญขนาดตัวขนาดไซส์เนี่ยไล่เลี่ยกันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับ
0: ต้องวัดขนาดความสูงที่ไล่เลี่ยกันไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เรียบร้อยระหว่างที่เดินในชุดขบวนนั้นนะคร
1: ับ เรียกได้ว่าเป็นกำลังพลที่คัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ยังตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญที่กรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนด้วยนะครับซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้ในส่วนของแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมแล้วก็การติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับโดยได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมกับมีการมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ดำเนินการซักซ้อมกันอยู่ขณะนี้ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับจากประเทศไทยของเราไปดูต่างประเทศกันบ้างต่างประเทศเขาก็แวะมาเยี่ยมเราอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: เห็นกระทรวงของต่างประเทศเขามีกระทรวงสงครามเขาก็มีนะ
1: โอ้เนี่ยชื่อแปลกนะอาจารย์
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับนายเอลบริดแอนดรูโคบี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐอเมริกาพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงครับ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13สิงหาคม2569เพื่อร่วมหารือและก็เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับกระทรวงกลาโหมไทยก็ได้มีการจัดงานต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ห้องมนทาทิพย์โรงแรมอนันตาสยามกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกขออภัยนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพและมีทางด้านของพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมในฐานะผู้แทนของกองทัพบกครับ
0: ซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางทหารทั้งสองฝ่ายมุ่งพัฒนากิจกรรมป้องกันประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันการเข้าร่วมงานรับรองและการดูแลคณะผู้แทนสหรัฐจึงเป็นการกระชับสัมพันธ์และเป็นการเปิดโอกาสขยายความร่วมมือต่อกันในอนาคตครับ
1: ครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยทางด้านของนายโคบี้เนี่ยนะครับเขาก็เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแล้วก็เยลนะฮะซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนากองทัพมีบทบาทสำคัญครับคุณผู้ฟังในการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามทางด้านนโยบายนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบดูแลอยู่และก็รับผิดชอบในเรื่องของการกำหนดทิศทางความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมากครับ
0: ครับไหนๆมาถึงประเทศไทยแล้วไปเยือนท่านนายกสักหน่อยไหมฮะ
1: ดีเลยครับ
0: ไปด้วยนะ
1: ฮะ
0: ในช่วงบ่ายวันนี้นายโคบี้นะครับก็ขับพร้อมกับคณะนะครับจะได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหารือเรื่องผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไทยสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานถึง193ปีพร้อมเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อรับมือภัยคุกคามและก็ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้านสหรัฐยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยควบคู่พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันอันนี้ก็คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เรานำมาพูดคุยนะครับระหว่างความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศโดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความชื่นชมมาโดยตลอดกันบ้างเนี่ยนะครับในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของทหารไทยภายใต้ธงสหประชาชาตินั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานนะครับซึ่งมีกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดนี้เป็นผลัดที่6นะครับจำนวน202นายด้วยกันเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเป็นการเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับภายใต้ภารกิจการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติที่เซาท์ซูดานซึ่งพิธีได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงในส่วนของสหประชาชาติเนี่ยนะครับได้มีการเข้าร่วมในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยแล้วก็ในส่วนของกองกำลังรักษาสันติภาพจากนานาชาติโดยมีทางด้านของพันโทฮารันเทียนครบนะครับผู้บังคับกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ท่านนำกำลังพลเข้าร่วมพิธีครับ
0: ครับกำลังพลในผลัดที่6นี่นะครับเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2568โอ้นี่ก็ใกล้จะครบ1ปีแล้วนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: โดยวางกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองจูบา202นายแล้วก็เมืองรุมเบก57นายทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังนะครับให้แก่สหประชาชาตินะครับผลงานสำคัญประกอบด้วยการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบาตลอดจนการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาตินอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมกำลังพลไทยก็ยังดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนเพื่อสนับสนุนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ทั้งการปรับปรุงสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ครับซึ่งที่ผ่านมาทหารไทยเราได้รับความชื่นชมนะครับจากกองกำลังนานาชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสหประชาชาติด้วยนะครับในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากๆเนี่ยนะครับการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติเพื่อร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนชาวเซาท์ซูดานอย่างแท้จริงครับ
0: ครับไปดูการพัฒนากระบือไทยเขาทำเป็นโครงการเลยนะ
1: ฮะโอ้ดีนะครับ
0: กองทัพภาคที่1เขาทำกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสันติภาพของกองทัพไทยในต่างแดนหลายๆครั้งได้รับความชื่นชมจากนานาชาติเนี่ยนะครับโดยในหลายครั้งที่ผ่านมาทหารไทยก็ได้น้อมนำแนวคิดพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนของประเทศต่างๆด้วยเมื่อวานนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค1ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบูรณาการความมั่นคงเฉลิมพระเกียรติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยครับโดยกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครนายกณพื้นที่แปลงสาธิตตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมพบปะกลุ่มมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกกลุ่มเกษตรกรและก็หน่วยทหารในพื้นที่ครับ
1: ครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการหารือร่วมต่างๆนี่นะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมไถนาด้วยกระบือด้วยอาจารย
0: ์
1: นะฮะเป็นวิถีโบราณเลยเนี่ยนะครับ
0: หาดูหาชมยากแล้วนะ
1: โอ้ยากนะครับเดี๋ยวนี้จะหาดูกระบือสักตัวหรือควายสักตัวเนี่ยยากนะอาจารย
0: ์ยากรวมไปถึงการดำนาแบบเดิมเนี่ยนะฮะก็เคยดำเหมือนกันเนี่ยนะฮะใช้มือเนี่ยนะฮะดำตอนนี้ก็มีเครื่องช่วยดำนาก
1: ระทุนไปอีก
0: ใช่
1: ทุนแรง
0: แต่นี่เนี่ยเขาทำแบบวิธีดั้งเดิมเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไถโดยอาศัยควายดำโดยอาศัยมือเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในพระราชดำริดำเนินการผ่านกลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระดับจังหวัดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซึ่งในส่วนของนครนายกเนี่ยก็ได้มีการยกระดับจำนวนทั้งหมด4อำเภอ41ตำบลด้วยกันนะครับให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรูปได้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในระดับครัวเรือนที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการรักษาสายพันธุ์พื้นเมืองของกระบือนะครับแล้วก็รักษาวิถีชีวิตของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งก็จะนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียงที่ยั่งยืนครับ
0: ครับถ้าจะถามว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยที่เด่นในเรื่องนาก็ต้องบอกว่าจังหวัดนี้แหละนครนาก็บอกแล้ว
1: ครับผม
0: เมืองแห่งนา
1: เมืองแห่งนาเนี่ยนะคร
0: ับ และที่มียกเองก็บอกว่าในอดีตนี้ยกภาษีให
1: ้แสดงว่าเป็นเมืองเกษตรมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนครนายกไม่ใช่เมืองของผู้นำประเทศไม่ใช่นะฮะ
1: ไม่ใช่นะครับ
0: กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองศุลกากรและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายมาสาตาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวครับ
1: ก็ผลการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ฟังเขาพบของกลางนะครับเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายประมาณ2ล้าน4แสนมวนนะครับมีเศษด้วยเนี่ยนะครับมากกว่านี้แล้วก็มีอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนแล้วก็เงินสดประมาณ18ล้าน7แสนกว่าบาท
0: อยู่ในบ้าน18ล้านอ
1: ยู่ในบ้านน่ะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยนะฮะภายหลังได้ทำการตรวจยึดนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวเขาจะมีการเร่งนะครับขยายสืบขยายผลแล้วก็มีการติดตามตัวผู้ที่มีส่วนร่วมในส่วนของเครือข่ายต่างๆที่มีการลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเนี่ยมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบอย่างจริงจังเพื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดความสงบสุข แล้วก
0: ็
1: พี่น้องประชาชนก็จะได้เกิดความปลอดภัยด้วยครับ
0: ครับบุหรี่ผิดกฎหมาย2ล้านกว่ามวนเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนะครับอ่ะไปดูหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบบุคคลต้องสงสัยนะครับจึงเข้าตรวจสอบก็เป็นชาวเมียนมาจำนวน33รายครับทั้งหมดเนี่ยลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: จับก็ไม่รอเจ้าหน้าที่นะครับมีการลาดตระเวนแล้วก็มีการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารกันบ้างน่าจะได้สักนิดนึงเวลายังมีอยู่เนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศเขามีการจัดการแข่งขันทักษะนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำรองที่มีความสำคัญมากๆนะครับไปกันที่มณฑลทหารบกที่33นะครับเมื่อวานนี้ในส่วนของพลตรีธำรงศักดิ์บุญทักษ์นะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะของนักศึกษาวิชาทหารหรือว่า Unity Team Challenge 2026ในพื้นที่ทัพภาค3เนี่ยนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่าง15ถึง16สิงหาคมแบ่งเป็น5สถานีนะครับมีเรื่องของการทดสอบกำลังกายความสามัคคีด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สถานีที่2คือการปฏิบัติการทางทหารสถานีที่3คือการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและการปฐมพยาบาลสถานีที่4คือการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงภาคสนามส่วนสุดท้ายก็คือสถานีการทดสอบความรู้ทางทหารครับ
0: ครับท่านก็ให้โอวาทให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งกำชับให้ทุกส่วนดำเนินการพร้อมให้การปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถนะครับนี่คือที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่น้องๆก็ได้รับการหล่อหลอมนะครับให้เป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพนะครับในการป้องกันประเทศมีจิตอาสาในการช่วยเหลือส่วนรวมทำให้สังคมไทยน่าอยู่ครับ
1: ครับก็ต้องชื่นชมน้องๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำการแข่งขันกันในช่วงของวันที่15ถึง16สิงหาคมนะครับเชื่อว่าแต่ละทีมเนี่ยเขามีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะอาจารย
0: ์นสท.ก็คือรดนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่รดนึกถึงหนังเก่าๆรอรอรักดีเรียนดี
1: ครับนี่
0: นะ
1: แหละ
0: นะครับ
1: ครับผมเป็นกำลังสำรองของชาติที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ในขณะนี้กองทัพบกก็มีการผลักดันในทุกรูปแบบเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: สักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังมีการฝึกเป็นหมู่ตอนหมวดนะครับฝึกก็ให้มีความพร้อมมากที่สุดเป็นในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4มีการฝึกในหลากหลายทักษะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดเสนารักหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรแล้วก็ในส่วนต่างๆเพื่อเสริมทักษะให้กับกำลังพลให้มีความพร้อมมากที่สุดครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในเช้าวันนี้แล้วก็รับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสาคน
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล้ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขต
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด
5: ์ Presented by
6: เปิดสองไทยเชฟ
7: จอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกสักครู่กลับมาครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่รถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟัน
8: อ
3: ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับและต้องติดตามกรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 9:00 นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐไทยเศรษฐวันนี้จะเป็นลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายเวลา 11:00 นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณปี2570เวลา 10:30 กรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะหลัก4และยังคงเกาะติดประเด็นข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นระหว่างทางวัดกับผู้ที่อ้างเป็นทายาทของนายเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 2:55 ที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดออกตรวจสอบพบที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงลุกไหม้บริเวณโถงห้องรับแขกชั้น1ก่อนจะลุกลามไปยังกรงเลี้ยงแมวด้านหน้าเป็นเหตุให้แมวจำนวน10ตัวที่เลี้ยงไว้ถูกไฟคลอกตาย7ตัวและรอดชีวิต3ตัวนะครับโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
6: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: 9:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มล.4 ขวดราคาเพียง 750

0: 0808-8-8-8-0-09รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: แม่ๆ
8: แจ
7: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
8: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
7: มาสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขานรับนโยบายรัฐบาลนะครับโดยการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทั่วประเทศพร้อมกับเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลเพื่อรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งช่วยประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายธีรพัฒน์คัตชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนและมาตรการรองรับฤดูแล้งระดมสรรพกำลังและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบใช้วอร์รูมพื้นที่ติดตามการเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยและการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพร้อมสั่งการไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งด้านบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งและเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
4: ไปต่อกันที่ข่าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากการขาดแคลนรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์กระบะ4ล้อเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกลับปรีส่งขายยังตลาด4มุมเมืองนะครับเนื่องจากผลผลิตจำนวนมากทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันจนรถขนส่งที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ทันท่วงทีโดยนายวีรยุทธ์สิริมงคลอัศวะผู้เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปีจำนวน20ไร่นะครับได้เปิดเผยว่าปกติจะต้องใช้รถบรรทุก6ล้อ18คันและรถยนต์กระบะ4ล้อ24คันแต่ในวันนี้มีรถเข้ามารับผลผลิตได้เพียง2คันเท่านั้นส่งผลให้การขนส่งล่าช้าและอาจต้องใช้เวลานานกว่า10วันนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเน่าเสียสูงมากขณะที่ราคาขายในปัจจุบันก็ตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาทซ้ำเติมด้วยปัญหาฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับข่าวต่างประเทศครับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะเปลี่ยนสงครามไปสู่ระยะเปิดปฏิบัติการทางทหารหากเงื่อนไขของอิหร่านไม่ได้รับการตอบสนองสหราชอาณาจักรเผชิญวันที่ร้อนที่สุดแห่งปีด้วยอุณหภูมิสูงถึง 38.1 องศาเซลเซียสทางตอนใต้ของอังกฤษท่ามกลางคลื่นความร้อนระลอกที่5สิ่งของบรรเทาทุกข์หลายตันจากพันธมิตรในภูมิภาคยังคงถูกส่งมายังโคลัมเบียเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็น273คนเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือท่องเที่ยวนอกชายฝั่งทูเคียทำให้ผู้โดยสารกระโดดลงไปในน้ำเพื่อหนีเปลวเพลิงและได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่อพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด115คนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเกิดเหตุรถไฟโดยสารตกรางทางตอนใต้ของอังกฤษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก9คนสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับเตือนภัยฉุกเฉินดินถล่มและฝนตกหนักในจังหวัดชิบะจากระดับสูงสุดลงมาที่ระดับ4หรือต่ำกว่ากุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
0: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
0: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนัน

0: 0808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคน
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมควบคุมโรคย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยเน้นการป้องกันและลดการแพร่เชื้ออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
10: บริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
13: ์เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
13: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
13: สสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวรส
16: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมโรคประกาศย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 โดยเน้นการป้องกันและการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมากติดตามรายละเอียดจากคุณปวีณาสมคิดครับ
17: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากอากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้เช่นที่โรงเรียนสถานประกอบการสถานพยาบาลซึ่งอาการของทั้งสองโรคนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจลำบากโดยส่วนใหญ่แพร่กระจายเชื้อผ่านละอองฝอยเป็นหลักผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารขอให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอและให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆควรมีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่เชื้อและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวินาสมคิดรายงานค่ะ
8: ส่วนคู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลเรื่องเสมหะมีหน้าที่อย่างไรและสีของเสมหะบอกโรคอะไรได้บ้างติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
18: คู่มือสุขภาพ
19: เสมหะคือสารคัดหลั่งจากเยื่อบุทางเดินหายใจมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นควันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ปอดโดยปกติร่างกายจะผลิตเสมหะในปริมาณที่เหมาะสมแต่หากมีการติดเชื้อหรือการอักเสบอาจทำให้เสมหะมากขึ้นซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยสีของเสมหะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพของระบบทางเดินหายใจได้ดังนี้เสมหะสีใสมักเกิดจากการแพ้หรือการระคายเคืองเช่นโรคภูมิแพ้โรคปอดและโรคหลอดลมอักเสบเสมหะสีขาวอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อไวรัสเช่นหลอดลมอักเสบโรคกรดไหลย้อนโรคปอดอุดตันเรื้อรังภาวะหัวใจล้มเหลวเสมหะสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคปอดบวมโรคหลอดลมอักเสบโรคไซนัสอักเสบเสมหะสีแดงหรือน้ำตาลอาจมีภาวะของเลือดออกในทางเดินหายใจภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งอาจเป็นอาการของหัวใจล้มเหลวโรคมะเร็งปอดโรคฝีในปอดโรคริมเลือดอุดตันในปอดและวัณโรคและเสมหะสีดำอาจเกิดจากการสัมผัสควันบุหรี่หรือฝุ่นละอองมากโรคฝีในปอดโรคฝุ่นจับปอดโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรารวมถึงการสูบบุหรี่การใช้ยาละลายเสมหะจะช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสมชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
22: อ
0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
22: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
23: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ ร้านกำนันมานะ ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

มาลูกล่ะยับก็มาเมียที่กูแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มา

0: เซฟตี
1: ้นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
0: ไม่ไล่หรอกท้องซึกของไทยจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
0: แม่แม่อ้วแย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอ้วมีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
0: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
0: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมึงทำได้เหรอถ้ามึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
0: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
0: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
0: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวตะพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
0: อายอย่าเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคงประสักเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับประธานรัฐสภายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นนะครับและราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับตัวลดลงอีกสักครู่กลับมาครับ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับประธานรัฐสภาประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐสภาห้ามพกปืนเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นทั้งส.ส.และผู้ติดตามนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เมื่อวานนี้นายโสพลชาลามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรประชุมมอบนโยบายยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาแก่ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยประธานรัฐสภากำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นสำหรับมาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะรถยนต์เข้าออกอาคารรัฐสภาต้องมีบัตรหรือสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตหากไม่มีต้องแจ้งภารกิจและรับการตรวจสอบล่วงหน้าการเข้าออกอาคารรัฐสภาทุกคนต้องติดบัตรแสดงตนชัดเจนไม่ควรมีการยกเว้นเป็นรายกรณีจนทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าไปภายในอาคารรัฐสภาทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามและบุคคลภายนอกโดยห้ามพกอาวุธปืนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดหากพบจะถูกยึดทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดสถานที่เก็บรักษาและการรับคืนตามหลักฐานและระเบียบที่กำหนดนอกจากนี้ในส่วนของผู้ติดตามหรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมและห้องรับรองส.ส.พร้อมจัดระบบสายตรวจเดินตรวจจุดเสี่ยงหรือจุดบอดต่างๆภายในรัฐสภาเพิ่มเติมยศสวัสดิ์องค์ประภาสเลยกันครับ
4: ไปที่ราคาทองคำนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำครั้งที่1 นะครับของวันนี้ราคาลดลง750บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,800 บาทขายออกบาทละ 68,000 บาทนะครับและทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,446 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 68,800 บาทนะครับไปที่ภารกิจของทหารนะครับเมื่อแม่น้ำโขงหนุนสูงทหารได้เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งขนย้ายสิ่งของและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขต้องเร่งเข้าไปดูแลประชาชนโดยที่บ้านสำราญใต้อำเภอเมืองนครพนมนรขเขตนครพนมลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อุทกภัยพบประชาชนได้รับผลกระทบกว่า17ครัวเรือนจึงเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางขอรับความช่วยเหลือขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงจนสะพานบริเวณบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมไม่สามารถสัญจรได้นรขเขตอุบลราชธานีได้จัดกำลังพลเข้าดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและประชาชนที่ต้องเดินทางในพื้นที่2พื้นที่2ภารกิจแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยลดความเดือดร้อนและทำให้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ยังต้องเฝ้าระวังนรขยังคงติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เต็ม
1: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
0: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
1: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
0: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
1: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
0: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
1: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
1: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
1: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
0: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
1: ลีลีลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
0: เออนี่นี่นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
1: ลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
1: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: แชทขู่เรียนแบบเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตามข่าวกันต่อนะครับเช้านี้โรงเรียนในจังหวัดเลยนะครับมีประกาศหยุดเรียนด่วนห้ามเดินทางมาโรงเรียนหลังพบนักเรียนชั้นม.3 ส่งแชทคุยกับเพื่อนในทำนองเรียนแบบเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งทางโรงเรียนเกรงจะเกิดอันตรายจากการที่นักเรียนในโรงเรียนโพสต์และแชทเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางโรงเรียนจึงได้ออกประกาศให้ปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์1วันพร้อมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work From Home ในวันนี้14สิงหาคม2569และหากมีประกาศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบผ่านไลน์ราชการของทางโรงเรียนต่อไปขณะที่วันนี้กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้มีการพูดคุยกันในแชทสนทนาที่มีแชทหนึ่งที่ใช้ชื่อใน LINE Open Chat ว่าจักรพันธ์พิมพ์ข้อความว่าพรุ่งนี้ 8:00 นกูจะกราดยิงสร้างความกังวลให้กับครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดพบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนแล้วเป็นแบบออนไลน์ประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อเป็นการเตรียมการเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทางโรงเรียนขอแจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569เป็นเวลา1วันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนต่างๆในวันนี้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ส่งข้อความขู่ในไลน์กลุ่มนั้นอยู่ระหว่างการติดตามตัวและเร่งดำเนินการสอบสวนต่อไปครับกรมอนามัยแนะนำประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารน้ำและสุขอนามัยนะครับควบคู่กับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำและสิ่งแวดล้อมในช่วงที่น้ำท่วมนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
9: นางสาวพิญญาพัฒน์จุนสุขผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกล่าวว่าการจัดการอาหารและน้ำโดยเฉพาะในศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ว่านอกจากอาหารและน้ำแล้วการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากประชาชนต้องสัมผัสน้ำท่วมขังดินโคลนหรือสิ่งปฏิกูลจึงควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่เป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารก่อนเตรียมหรือปรุงอาหารและหลังเข้าห้องน้ำรวมทั้งดูแลความสะอาดของห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางแยกและทิ้งขยะอย่างเหมาะสมไม่ควรเก็บอาหารไว้นานหรือสะสมอาหารไว้รับประทานเนื่องจากสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำท่วมอาจเอื้อต่อการเน่าเสียและการปะปนของอาหารกรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดอาหารสะอาดและสุขอนามัยที่ดีควบคู่กันโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะและร่วมการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงน้ำท่วมสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
11: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
4: 13 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึง

0: ขึ้นแล้วรู้สึกแก่
1: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ครับคุณสุภพรเรามาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณมานัทมนคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณมารินีน้อยสะอาดวันนี้นะครับก็นั่งดูแลควบคุมในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจ Army Radio
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นทีมแอดมินด้วยนะครับที่คอยตอบคอมเมนต์นะครับ บรรดาผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจ นะครับอยากเห็นหน้าค่าตาเราสองคนนะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุก็สามารถที่จะสวิตชิ่งเข้ามาดูที่ Facebook Fanpage Army Radio กันได้นะครับก็จะได้พูดคุยในช่วงของการไลฟ์ไปด้วยเนี่ยนะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราว นำมาพูดคุยกันนะครับอยู่ในช่วงของวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยสะกดยังไงก็ศุกร์นะคุณสุภพร
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับหมายถึงมีความสุขนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันเสาร์น้อย
2: วันเสาร์น้อย
1: เพราะว่าดูจากในส่วนของสถานที่ทำงานต่างๆเนี่ยนะครับ
2: ดีใจนะที่ถึงวันศุกร
1: ์ช่วงเย็นๆนะครับก็รถคิดว่าน่าจะติดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คนเดินทางกันเยอะเนี่ยนะครับเดินทางก็ขอให้มีสตินะครับคุณผู้ฟังเดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันที่เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีคือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับเพื่อมีการดูแลกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในการนี้นะครับทางด้านของพลตรีอัคคสิทธิ์ปกิรตานะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมให้การต้อนรับเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการติดตามการประชุมความคืบหน้าด้านการดำเนินงานด้วยที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีครับ
2: ค่ะในโอกาสนี้นะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีค่ะได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และกำลังพลทุกนายนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนด้วยความเข้มแข็งเสียสละและมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: ครับพูดถึงในส่วนของกองกำลังป้องกันชายแดนที่กำลังพลต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับเขามีการหมุนเปลี่ยนสลับเปลี่ยนเวรยามกันก็จริงแต่ว่าในช่วงของวันหยุดต่างๆเนี่ยที่บางทีแบบวันช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม
2: ่
1: หรือว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจริงๆกำลังพลเราเหล่านี้เขาไม่ได้หยุดนะคร
2: ับ ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ฮะก็มีการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเพราะว่านอกเหนือจากภัยคุกคามที่เป็นภัยร้ายด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีภัยคุกคามทางด้านอื่น
2: ๆ
1: เช่นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ
2: ก็จะเป็นการลักลอบขนแรงงานเข้ามา
1: ก็ดูแล
2: ทุกอย่าง
1: กันอย่างเต็มที่นะครับอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจกำลังพลที่ทำงานอยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับก็เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับการสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ทำให้ในส่วนของผู้บังคับบัญชาต่างๆได้มีการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะครับได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นแก่กำลังพลที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ก็คือกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107เนี่ยนะครับในพื้นที่ของอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องของการดำรงชีวิตการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่แล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนชุดปฏิบัติการเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วยเนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงเรื่องของความร่วมมือเรื่องของกำลังใจต่างๆจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทุกส่วนนะคุณชมพพรตามที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นกันพี่น้องประชาชนทุกคนก็ให้กำลังใจทหารมาโดยตลอดก็ต้องขอบคุณกันด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังใจเนี่ยบางทีมันสำคัญมากๆต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมเพื่อให้กำลังพลมีความมีกำลังใจนะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปครับ
2: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะเราไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของกรมทหารราบที่23ค่ะก็ได้นำกำลังพลเนี่ยร่วมปลูกป่าในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของกำลังพลในการดูแลรักษาผืนป่าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการน้อมนำความห่วงใยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยทางด้านของกรมทหารราบที่23นะคะก็มุ่งมั่นที่จะสานต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปปลูกต้นไม้ในวันนี้สร้างผืนป่าที่มั่นคงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของคนรุ่นต่อไปค่ะ
1: ครับน่าชื่นใจมากๆนะครับการปลูกป่าการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะป่าเนี่ยซึ่งถือว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็กลมเกลียวอยู่กับป่าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็อาศัยพื้นที่ป่าในการทำมาหากินเนี่ยนะครับถ้าเรามีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์งดงามเนี่ยคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับในส่วนของภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วม อย่างเช่นเรื่องของภัยแล้งเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยเน
2: ี่
1: ยนะครับถ้าคนเราไม่ไปเบียดเบียนป่าช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็จริงๆเรื่องของการปลูกป่าการสร้างป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยถ้าเราดูจากเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์จะชอบนะครับที่ให้เราทุกคนพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกป่า
2: ใช่เลยค่ะ
1: นะครับดังนั้นพระองค์จึงพระราชทานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป่าจำนวนมากณวันนี้ก็ยังถูกสานต่อนะครับโดยในส่วนของกำลังพลและพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเอาไปดูกันที่ภารกิจของทหารไทยแต่ไปในต่างแดนกันบ้างนะครับการรักษาสันติภาพภายใต้ธงของสหประชาชาตินะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคุณผู้ฟังในส่วนของกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานซึ่งผลัดปัจจุบันเนี่ยเป็นผลัดที่6แล้วเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6จำนวน202นายรวมกำลังพลหญิง27นายนะครับได้เข้าพิธีประดับเหรียญที่ในส่วนของสหประชาชาติได้มีการจัดขึ้นที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานหรือว่าซูดานใต้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเป็นมืออาชีพภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6นะคะก็เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2568ค่ะโดยได้ดำเนินการวางกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่เมืองจูบานะคะจำนวน202นายและเมืองรุมเปกจำนวน57นายด้วยการทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังค่ะผลงานสำคัญประกอบด้วยการปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานานาชาติจูบานะคะรวมไปถึงการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติค่ะ
1: กับที่ผ่านมานะครับทหารไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจที่เซาท์ซูดานนะครับได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้รับคำชมจากกองกำลังนานาชาติด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ชาติไทยอย่างเดียวที่ไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นก็จะมีชาติอื่นๆที่เป็นชาติพันธมิตรน
2: ะ
1: ก็ไปร่วมงานด้วยกันก็ต่างบอกว่าในส่วนของทหารชายเราที่มีการรับผิดชอบภารกิจต่าง
2: ๆ
1: คุณสุภาพรสามารถที่จะดำเนินการสำเร็จเป็นไปได้ดีเสมอมาเนี่ยนะครับเด
2: ี๋
1: ยวผลัดที่6เนี่ยไม่ช้าไม่นานก็น่าจะเดินทางกลับไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลัดต่อไปเนี่ยเดินทางไปต่อเนี่ยนะครับนอกเหนือจากภารกิจด้านวิศวกรรมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังพลไทยยังได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนอีกด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนแล้ว แล้วก็ชุมชนในพื้นที่ของที่สุดาเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของสถานศึกษาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชนเซาท์ซูดานด้วยครับ
2: ค่ะและการเข้าพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกำลังพลไทยค่ะคุณณัฐาแล้วก็เป็นการเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาสันติภาพที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพมาสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมวางรากฐานแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวเซาท์ซูดานนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทหารไทยที่ปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เซาท์ซูดานด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องนะครับจากเซาท์ซูดานกลับมาที่ประเทศไทยมาที่กรุงเทพมหานครนะครับไปดูกันที่กรมเจ้าท่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้อย่างที่หลายคนหลายท่านทราบกันดีว่าจะมีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับหรือว่าการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำเนื่องในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569จริงๆงานพระราชพิธีเนี่ยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569แต่ว่าช่วงนี้ที่เรามีการพูดถึงกันก็เพราะว่ากองทัพเรือได้มีการกำหนดการซักซ้
2: อม
1: และคราวนี้ต้องซ้อมในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมการกรมเจ้าท่าเขาก็มีการประกาศในเรื่องของการควบคุมการเดินเรือชั่วคราวนะครับเนื่องจากการฝึกซ้อมพระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยในเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังครับจะมีการซักซ้อมใน3วันด้วยกันนะครับก็จะเริ่มในวันที่17คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันที่20รวมถึงวันที่27สิงหาคมดังนั้นในกรมเจ้าท่าได้มีการประกาศควบคุมการเดินเรือชั่วคราวดังนี้ครับก็คือพื้นที่ควบคุมนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปของวันที่มีการซักซ้อมนะครับบริเวณสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: จนถึงสะพานพระปกเกล้าก็เดินเรือทะเลการเดินเรือสินค้าเรือบรรทุกสินค้าต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งนะครับ12:30 นเป็นต้นไปอันนี้ก็ในส่วนของ9:00 นเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งประกาศไว้ดังนี้ส่วนเวลา 12:30 นที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเรือทุกชนิดนะครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางพื้นที่การควบคุมจนกว่าจะมีการฝึกแล้วเสร็จครับ
2: ค่ะในส่วนของคลองบางกอกน้อยนะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปค่ะบริเวณปากคลองบางกอกน้อยวัดสุวรรณารามราชวรวิหารนะคะห้ามเรือทุกชนิดผ่านจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จค่ะในเรื่องของการให้บริการเรือโดยสารนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการเหนือถึงท่าเรือพายัพและใต้ถึงท่าเรือราชวงศ์ค่ะเรือไฟฟ้าและเรือข้ามฟากบางท่านะคะให้บริการถึง 12:30 นและเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึงเวลา15:00 นค่ะ
1: ครับก็คงต้องขอความร่วมมือนะครับผู้ประกอบการเจ้าของเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะครับขอให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับด้วยนะครับปรับ500-5,000 บาทเนี่ยนะฮะหรือบางทีเนี่ยอาจจะถูกในการสั่งยึดประกาศนียบัตรการควบคุมเรือไม่เกิน6 เดือนเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้ความร่วมมือนะครับในส่วนนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางในเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ขอให้วางแผนการเดินเรือขออภัยนะครับการวางแผนการเดินทางทางน้ำไว้ล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่การควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ด้วยครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ10ชุมชนต้นแบบค่ะที่ได้รับประกาศเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบพัฒนาภาคไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่งานนิทรรศการแล้วก็การเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมค่ะสาขาแฟชั่นโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิศรภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรโดยมีทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งเลยค่ะ
1: ครับพิธีนี้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าพิธีการมอบประกาศเกียรติบัตรครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ช่างทอผ้าซึ่งเป็นมรดกที่สืบทอดทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นภูมิปัญญาแต่ละพื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับที่ได้มีการร่วมมือกันในการจัดสร้างนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ ็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นนะครับเพื่อเป็นการสนองพระดำริผ้าไทยใส่สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับ
2: ค่ะสำหรับ10ชุมชนต้นแบบนะคะที่ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาทับนะคะจังหวัดสงขลานะคะกลุ่มทีจัตวันค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิวเรตนะคะจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อู่ไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองค่ะจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง10ชุมชนด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรเนี่ยนะครับเชื่อว่าทั้ง10ชุมชนนี้ก็จะได้มีการนำทักษะความรู้ต่างๆนะครับในการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไปต่อยอดนะครับสร้างเป็นอาชีพแล้วก็สร้างเป็นมรดกส่งต่อให้กับเยาวชนลูกหลานในชุมชนต่อไปนะครับทางด้านของคุณสุภมาศนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมทั้ง10ชุมชนในฐานะของผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็พร้อมเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกระดับสากล นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยปรบมือดังๆนะค
2: ุณ
1: ส
2: ุภ
1: พ
2: ร
1: โอ้เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็น
2: เรื่องที่น่ายินดีมากๆเลย
1: น่ายินดีนะครับผ้าไทยใส่สนุกแล้วก็ณปัจจุบันนี้ผ้าไทยเนี่ยดังไกลระดับโลก
2: ใช่
1: นะครับหลายคนหลายท่านที่มีการไปต่างประเทศสวมผ้าไทยไปโอ้โหได้รับคำชื่นชม
2: เ
1: ป็นไวรัลนะฮ
2: ะ
1: ประเทศไหนเห็นก็รู้อะว่าเป็นชุดไทยผ้าไทยแบบนี้ร่วมกันใส่ผ้าไทยเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่ามีเพลงเพราะๆของ Pink Panther นะครับเพลงฝากรักเข้ากับช่วงของวันศุกร์นี้และเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ครับ12:49 โดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินอยู่กับคุณสุภพรแล้วก็ผมณัฐานะครับหลายคนบอกเพลงเพราะ
1: เนี่
0: ยนะครับเอาเป็นวงในตำนานไม่เพราะได้อย่างไรเนี่ยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นบทเพลงดังนะครับที่เราร
1: ู้จักเพลงเยอะนะคะ
0: ไม่ได้นำมาฝากกันนะครับคุณเอาไปดูคุณสุภพรเรื่องของการบรรเทาผลกระทบจากฝนตกหนักระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในหลากหลายพื้นที่ขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีฝนตกสะสมในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงในห่วงระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและชุมชนในพื้นที่มากๆเลยค่ะ
0: ครับกองทัพบกเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยในพื้นที่นี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับด้วยการนำกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์นะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงพร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเขามีการร่วมกันนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าบูรณาการเนี่ยนะฮะกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวนะฮะภายใต้ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210เนี่ยก็ดูแลโดยพลตรีชัตชัยมีชั้นช่วงนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210แล้วก็อีกหัวหนึ่งอีกฐานะหนึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่210ด้วยครับ
1: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210ก็ได้เร่งนำกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเนี่ยพร้อมกับยุทโธปกรณ์และจิตอาสาลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเมืองนครพนมค่ะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยได้ดำเนินการกรอกนะคะแล้วก็แจกจ่ายกระสอบทรายเพื่อที่จะนำไปกั้นทางน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่สำคัญยกคอกสัตว์ให้สูงขึ้นค่ะขนย้ายเครื่องมือการเกษตรสิ่งของไปที่พื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงช่วยเหลือประชาชนจากเหตุต้นไม้ล้มเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับได้มีการลงพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะฮะได้แก่ชุมชนบ้านน้อยใต้ชุมชนดอนเมืองแล้วก็ชุมชนหลังโรงผลิตไฟฟ้านะครับสำรวจความต้องการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยได้ดำเนินการขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับส่วนบ้านเรือนที่รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาสำรวจแล้วก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปเนี่ยนะครับก็มีการดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ที่มากที่สุดครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ได้สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องด้วยกันค่ะที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนโดยรอบรวมไปถึงการนำรถแบ็คโฮค่ะเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเพื่อที่จะให้ทางน้ำไหลได้สะดวกแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รวมไปถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางกอโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับกรณีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะด้วยการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำพร้อมกับเตรียมติดตั้งเครื่องไฮโดรฟลอร์ค่ะขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำเมื่อมีความจำเป็นนั่นเองค่ะ
0: ครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราทุกคนไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อเกิดความร้อนเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงหน่วยงานทหารเราก็มีความพร้อมในการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บรรเทาผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทันทีก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้นะครับหน่วยทหารได้มีการตระเตรียมความพร้อมได้มีการตรวจชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางพื้นที่ของนครพนมเนี่ยเขาบอกขี้คลายแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำลดลงประชาชนก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะและถ้าหากได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะประสานหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับจากนครพนมเรามาที่มุกดาหารกันบ้างม
1: ุ
0: กดาหารเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นในส่วนของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับก็ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของมุกดาหารเขาเร่งนะคุณผู้ฟังทำแนวกั้นชั่วคราวริมแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่ชั้นใต้ดินของตลาดอินโดจีนยิ่งตลาดในสำคัญเพราะว่าเป็นแหล่งพื้นที่เศรษฐก
1: ิ
0: จของพี่น้องประชาชนนะครับมีการระดมกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมบรรจุกระสอบทรายกว่า 2,000 กระสอบอะนะฮะเพื่อนำไปวางในจุดที่ยังไม่มีผนังคอนกรีตป้องกันแล้วก็เป็นการลดผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทางหน่วยเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในระดับน้ำโขงในอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์พร้อมนะคะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของปภ.เองเขาก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในช่วงนี้นะครับก็คือตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งเครื่องจักรเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมขังในช่วงนี้เนื่องจากฝนตกหนักและเขามองยาวไปนู่นเลยคุณสุภพรเรื่องของภัยแล้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็หลักๆ ก็มีการประสานการทำงานในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับมีการประสานผู้ว่าตั้งวอร์รูมติดตามทุกจังหวัดมีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องกลแล้วก็คนให้พร้อมเนี่ยนะฮะแล้วก็3หากทรัพยากรไม่เพียงพอก็ให้ติดต่อประสานไปยังหน่วยข้างเคียงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน4คือการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนแล้วก็สุดท้ายก็คือการสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับในช่วงของที่ต้องเจอกับฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอภิเทพมีพอมีเวลาสักนิดนึงไหมครับไม่มีแล้วเนาะ
1: ไม่มีแล้ว
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องของโขนนะครับเดี๋ยวเราพูดเอาก็ได้เลยนะฮะโขนพระราชทานในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย
1: รอคอยเรียกได้ว่าบัตรนี่น่าโหเต็มนะ
0: ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการเปิดให้จองในส่วนของบัตรต่างๆเนี่ยนะครับรีบจองคุณผู้ฟังครับเขาจะเปิดรอบทำการแสดงก็คือวันที่5พฤศจิกายน
1: ใช
0: ่ต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569โขนพระราชทานหรือว่าเราเรียกกันว่าโขนสมเด็จนะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงรื้อฟื้นแล้วก็ทรงอุปถัมภ์โขนมาโดยตลอดปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะให้ทุกคนไปชมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่การสู้รบระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์หนุมานต่างๆนะ
1: ฮะ
0: แต่ปีนี้เขาจะนำเสนอในมุมมองของนางสี
1: ดา
0: จับเรื่องตั้งแต่ที่นางสีดาถูกลักพาตัวไปยังกรุงลงกากลับมาแล้วต้องมาทำพิธีรุยไฟรวมถึงพิธีอภิเษกกับพระรามด้วยนะครับเนื้อหามีความเข้มข้นแล้วก็มีทั้งในเรื่องของความสนุกไปดูเพราะว่าโขนนะปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังเข้าถึงประชาชนได้
1: ง่ายมาก
0: เข้าใจได้อะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแสงสีเสียงต่าง
1: ๆ
0: นะที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับหลายท่านได้มีการรับชมกันด้วยเนี่ยนะครับแล้วคุณผู้ฟังในส่วนนี้นะครับเรื่องของสภาพอากาศก็ยังคงต้องติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเพราะว่าต้องแจ้งเตือนการฝนยังเยอะอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณสุภพรไปไหนมาไหนช่วงเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าครับ
1: ไปค่ะ
0: ฮะก็ต้องระมัดระวัง
1: ก็ต้องระมัดระวังต้องพกอุปกรณ์ล่มและที่สำคัญการเช็คเส้นทางเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะในชีวิตคนกรุงแบบเรา
0: ถูกต้องครับก็มันก็เสี่ยงเป็นเนี่ยนะครับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด19ก็ยังเจออยู่นะคุณสุภพรช่วงน
1: ี้ใช่ก็ยังเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เราต้องให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากอ่ะนักเรียนเนี่ยเริ่มป่วยกันช่วงเนี้ยมีทั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ผู้สูงอายุก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนแบบนี
0: ้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยคุณฟังด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับล่ำลากันแล้วคุณสุภาพรคุณฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์ อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยนะครับพร้อมเผยทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้นสายนะครับโดยปปง.และปปช.รวมถึงตำรวจผนึกกำลังสอบสวนถึงใครก็คนนั้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินส่วนตัวตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเครื่องบินส่วนตัวจากกรุงเทพไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยเมื่อเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาเครื่องบิน F-16 กองบิน1ได้ขึ้นบินประกบให้ความปลอดภัยบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปตามปกติและประเพณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F-16 บินแสดงการต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายสำคัญ5ด้านได้แก่การยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศระยะยาวการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเดินหน้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนการจัดหาอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีการส่งเสริมกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ร่วมกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวความรักชาติและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
2: นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่าตนฟังรายงานจากเฉพาะผู้ที่ตนแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ดำเนินการอยู่และร่วมมือกันโดยขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและขยายผลนะครับพร้อมกล่าวว่าแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ของแต่ละหน่วยและจะนำมาสรุปผลร่วมกันหากพบว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะกระจายงานไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนและดำเนินคดีคือใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานเพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ที่ระดับนั้นระดับนี้ผมเรียนว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวทิ้งท้ายนะครับไปที่กองทุนกำลังใจในพระดำริจับมือกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมนะครับจัดสัมมนาเท่าทันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสร้างประสบการณ์รู้เท่าทันกลโกงและลุยปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาตินะครับติดตามรายงานจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
10: วันนี้ที่โรงแรมอวนีราชดากรุงเทพมหานครกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารวมกับกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนคุณกรรมการกฤษฎีกาพร้อมด้วยผู้พิพากษาและผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ปปท.และปปง.ซึ่งมีเป้าหมายสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้รู้เท่าทันภัยคุกคามจากการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาซับซ้อนที่กระทบต่อความมั่นคงโดยการเพิ่มศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมและคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเข้มแข็งต่อไปตราวุฒิดอกลมรายงานครับ
11: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากรูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชัง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เพจ Facebook แม่ห้องสอนเมืองสามหมอกโพสต์คลิปสภาพความเสียหายหลังน้ำป่าลดระดับลงเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมระบุข้อความว่าบริเวณย่านบ้านกลางน้ำหรือบ้านขุ่นน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตั้งอยู่ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์แม่ครูแม่ห้างสอนหลังถูกกระแสน้ำไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาประมาณ 22:30 นของคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายงานว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไหวตัวทันและสามารถอพยพหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
3: ทุกย่างก้าวทุกจังหวะและทุกตำแหน่งล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างละเอียดเพื่อให้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติที่กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กำลังพลและผู้ร่วมเดินในริ้วขบวนอยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางตรวจเยี่ยมการซักซ้อมติดตามความพร้อมและให้คำแนะนำพร้อมส่งกำลังใจแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนการซ้อมภายในหน่วยเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะเข้าสู่การซ้อมรวมการตั้งแต่เดือนกันยายนก่อนซ้อมย่อยในพื้นที่จริงช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนและซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่6และ12ธันวาคมเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนเป็นไปอย่างถูกต้องสง่างามตามโบราณราชประเพณีก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในห่วงวันที่15ถึง19ธันวาคม2569เบื้องหลังความสง่างามในวันพระราชพิธีคือการฝึกซ้อมอย่างตั้งใจของกำลังพลทุกนายเพื่อให้ทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติสูงสุดณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันสวยงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticket.major.com
4: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วม

จัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ป่าเขา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะชัยชนกเดินหน้าทดสอบไทย AI พาสปอร์ตเริ่มลงทะเบียน19 สิงหาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชัยชนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยเตรียมเปิดทดสอบการลงทะเบียน19สิงหาคมนี้และจะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ28สิงหาคม2569และเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคม2569ส่วนเงื่อนไขการรับสิทธินั้นประชาชนจะต้องลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำและรักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงโดยจะมีการแถลงข่าวแจ้งช่องทางการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่1ถึงขออภัยค่ะอีกครั้งภายใน1ถึง2วันนี้เบื้องต้นมีการเสนอกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับปี2570ไว้ที่ 2,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเตรียมตรวจเยียบก่อนบิน1ขออภัยค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชย้ำกองทัพไทยมีความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านขอประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพพร้อมสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยียกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงคุณนิพิพงษ์ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมยุทธวิธีทหารอากาศที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความพร้อมของกองทัพอากาศในการรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ากองบิน1ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญในการป้องกันประเทศโดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้รัฐบาลเห็นถึงขีดความสามารถและความพร้อมของกองทัพหลังรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านต่างๆตลอดช่วง10เดือนที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลต้องสนับสนุนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศและประชาชนนอกจากนี้การป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพโดยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรับมือการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนส่วนการจัดสรรงบประมาณนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพแต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมชี้ว่าเทคโนโลยีทางการทหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการรบในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวแต่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นหากไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหนือกว่าประเทศรอบข้างก็จะถือเป็นความได้เปรียบในการป้องกันประเทศโดยย้ำว่ายังขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยทุกเหล่าทัพซึ่งพร้อมปกป้องอธิปไตยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่นิพิพงษ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: จังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนวัดเนินมะคึกร่วมกับตำรวจภูธรจัดฝึกอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาตามยุทธวิธีหนีซ่อนสู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยนายวชิรพงษ์เอื้อพรจิรชัยนายกเทศมนตรีตำบลสมอแขเป็นประธานในการเปิดการอบรมและซักซ้อมโดยจำลองเหตุการณ์คนร้ายบุกกราดยิงในโรงเรียนมีนักเรียนบาดเจ็บ6รายเน้นสอนให้นักเรียนรู้จักเอาตัวรอดซ่อนตัวในห้องเรียนก่อนที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD จะเข้าควบคุมสถานการณ์และเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วหวังสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
5: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: แม็กสปีดย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไวดีแคชแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีเผยสั่ง3ฝ่ายสางปัญหานโยบายเข้มอาวุธปืนกระทบนักกีฬายิงปืนฝึกซ้อมไม่ได้มอบฝ่ายปกครองเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้ขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลไปแล้วส่วนกรณีที่สมาคมยิงปืนกังวลมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดจะส่งผลต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองจะมีการหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาซึ่งจะเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนทำร้ายคนอื่นอีกประเด็นกรณีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนออกมาบ่นว่าทำงานยากขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องไปจัดทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติซึ่งต้องถามว่าคนที่บ่นนั้นเป็นใครหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารก็จะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการเพื่อหาทางออกยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองพันทหารสารวัตรที่41ร่วมบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและเครือข่ายอาสาสมัครเร่งดับไฟป่าคุควนเคลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังลุกลามเสียหายกว่า100ไร่ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้ว3จุดคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: กองพันทหารสารวัตรที่41ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยและเครือข่ายอาสาสมัครบ้านควนชิงเข้าควบคุมและดับไฟป่าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าโดยรอบและพื้นที่ชุมชนจากการบูรณาการความร่วมมือกันของทุกภาคสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไว้ได้3จุดหลักในพื้นที่ตำบลเคร็งอำเภอชะอวดได้แก่บ้านควนตีนบ้านควนชิงและบ้านหัวปลวกช้างโดยมีความเสียหายรวมกันมากกว่า100ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมพร้อมเข้าดับไฟในทันทีหากพบจุดที่มีควันหรือว่าความร้อนสะสมและเกิดการปะทุขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงแบบนี้นวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบทันนิกผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันบุกเข้าบุกรุกพื้นที่วัดป่าอดุลยารามว่าจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและหลักฐานที่ได้รับพบรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์4คันประกอบด้วยรถตู้2คันรถผสมปูน1คันและรถกระบะขนวัสดุอีก1คันโดยตำรวจได้เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยานส่วนคนขับรถผสมปูนให้การว่าได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าวโดยเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่ผู้เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อปูนตำรวจได้เชิญมาให้ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกป้าดาและเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องซึ่งจากภาพวงจรปิดและคำให้การของพยานสามารถยืนยันได้ว่าป้าดาปรากฏตัวในเหตุการณ์วันเกิดเหตุจริงจึงขอเชิญตัวมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาความเกี่ยวข้องกับคดีต่อไป
5: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ฉันจะคอมเพลย์ประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโหน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่ไอ้คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซินเลี้ยวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ข่าวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธออ่ะถามอะไรก็ไม่รู
4: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
4: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
4: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
4: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
7: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
8: นายกขับเครื่องบินส่วนตัวมี F-16 บินอารักขาตรวจเยี่ยมกองบิน1โคราชพร้อมมอบนโยบาย5ด้านเพิ่มขีดความสามารถกองทัพอากาศติดตามสถานการณ์ชายแดนย้ำความพร้อมภารกิจด้านความมั่นคงชื่นชมกำลังพลปกป้องอธิปไตยปัดสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยโตใช้ปมทหารเจรจาภาษียันไม่เลิกคอปเปอร์โกกดดันภาษีสหรัฐนายกยืนยันทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้นสายปปงและปปช.ตำรวจผนึกกำลังสอบสวนพร้อมเบรกการแจกปืนรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินหน้าออกกฎหมายใหม่ไม่เว้นสมาคมยิงปืนยันต้องอุดช่องโหว่เพื่อความปลอดภัยอบต.นนทบุรีเคาะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่อาทิตย์ที่20กันยายนนี้หลังพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐถูกยิงเสียชีวิตประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุในช่วง 13-19 กันยายนและ 21-27 กันยายนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมืองโรงเรียนดังจังหวัดเลยประจวบคีรีขันธ์สั่งหยุดเรียนด่วนวันนี้หลังพบแชทขู่เรียนแบบเหตุการณ์ในจังหวัดนนทบุรีสั่งปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ขณะที่ตำรวจเร่งหาตัวคนที่ส่งข้อความข่มขู่ในไลน์กลุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปมความรุนแรงบูรี่ผลึกกำลังโซเซฟเข้าทัฟฟี่ทองดูพร้อมดัน1โรงเรียน1ครูแนะแนวตำรวจออกหมายเรียกป้าดาและพวกข้อหาบุกรุกหลังนำกลุ่มคนเทปูนปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นขณะคนขับรถผสมปูนสารภาพได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าวเข้าใจว่าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนำโฉนดที่ดินจริงเซ็นหนังสือขอรับโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดแต่ยังโอนไม่ได้เนื่องจากต้องดำเนินการตามมาตรา84ให้ครบถ้วนฝากถึงป้าดาให้รักษาอารมณ์รักษาคำพูดไม่พูดโดยใช้อารมณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณด้านหลังโกโบนเฮาตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหายประชาชนไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติส่วนที่จังหวัดบึงกาฬระดับน้ำโขงลดลงแล้วแต่เจอมวลน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยส่งผลให้มวลน้ำท่วมพื้นที่เกษตรเกือบ 1,000 ไร่กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัยในการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีวันที่17 20และ27สิงหาคม2569รองโฆษกรัฐบาลแจ้งไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบพายุถล่มจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นหนักสุดในประวัติศาสตร์หลายพื้นที่น้ำท่วมมิดหลังคารถมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ10คนบ้านเรือนประชาชนกว่า 23,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เส้นทางเข้าออกสนามบินนาริตะถูกตัดขาดเที่ยวบินถูกยกเลิกผู้โดยสารตกค้างเกือบ 7,000 คนทางการท้องถิ่นเร่งประเมินสถานการณ์ ขณะที่รถไฟรถบัสโดยสารงดให้บริการชั่วคราว
5: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
10: Beautiful music, beautiful songs for you.
11: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
12: Beautiful Music
13: สนับสนุนโดย
14: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Hall Richard เป็นชื่อเพลงของวง Faces Rock Group ของอังกฤษที่มีนักดนตรีในตำนานหลายคนนะครับอย่าง Steve Marriott Tony Lane และ Ronnie Wood Kenny Jones Ian McLagan และ Sir Rod Stewart พวกเขาร่วมตัวกันในปีพ.ศ. 2512หรือ1969นะครับแล้วก็ on off on off เดี๋ยวเลิกไปเดี๋ยวกลับมาใหม่จนครั้งหลังสุดเนี่ยหลังจากที่ไปเผชิญโลกกันมาแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงในปีพ.ศ. 2564แล้วก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน Pool Hall Richard เป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวของนักบิลเลียร์ดมืออาชีพที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเขากำลังเดินทางเข้ามาในเมืองมาที่ลงเล่นบิลเลียดนี่แหละครับเขาสวมใส่เสื้อสูทซาตินสีชมพูประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีเหลืองเพลงเล่าถึงริชาร์ดซึ่งเป็นนักเล่นบิลเลียดมือฉมังคนนี้ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากจะเจ้าเล่ห์แสนกลแล้วก็ยังจะหล่อเหลาเอาซะด้วยทำไปทำมาถ้าจะมาแย่งแฟนของเขาแล้วล่ะตอนท้ายของเพลงก็ได้แอบหยอดเอาไว้ว่าส่งกระสายจะอกหักจริงๆเพราะมีประโยคที่ว่า you're breaking my heart cause you're stealing my tart เธอทำให้ฉันอกหักเพราะว่าเธอขโมยขนมหวานของฉันไปก็คือขโมยแฟนไปเป็นที่เรียบร้อยเพลง rock ballad แบบ pool hall richard นี้นะครับก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำอย่างคำว่า pool hall ก็คือห้องเล่นบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกที่เราไปกันนี่แหละ hustler s-u-s-t-l-e-r ก็คือนักต้มตุ๋นมืออาชีพซึ่งในเพลงก็ยัดเยียดข้อหาริชาร์ดเป็นนักต้มตุ๋นเป็นที่เรียบร้อยคำว่า reputation r-e-p-u-t-a-t-i-o-n reputation หมายถึงชื่อเสียงนะครับในส่วนของเพลงในมีการร้องเอาไว้ว่า you ought to hear the silence when the kid walks in his reputation's bigger than gasoline kid ในที่นี้ก็หมายถึงเจ้าริชาร์ดเราจะได้รู้สึกถึงความเงียบสงัดทันทีทันใดเมื่อริชาร์ดปรากฏตัวขึ้นเพราะ his reputation's bigger than gasoline ถ้าจะแปลกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมหรือมีลีลาก็คือชื่อเสียงของเขานั้นใหญ่กว่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วประโยคนี้นะครับ his reputation's bigger than gasoline เป็นการเปรียบเทียบเพราะชื่อเสียงของเขานั้นมันใหญ่มหาศาลมากมีอิทธิพลมากทีนี้คนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมต้องไปเทียบกับน้ำมันหรือแก๊สโซลีนก็เพราะว่าน้ำมันหรือแก๊สโซลีนเนี่ยเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากเป็นของจำเป็นและก็มีพลังความสำคัญสูงในชีวิตและก็เศรษฐกิจจึงถูกนำมาเปรียบเทียบแบบกวนๆว่าชื่อเสียงของเขานั้นมันยิ่งใหญ่แพร่ไปไกลมากมีอิทธิพลมากยิ่งกว่าน้ำมันซะอีกPool Hall Richard ของวง Faces มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษ1สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ8อยู่1สัปดาห์ในช่วงของต้นเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2517หรือ1974ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music เชิญชวนคุณน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการย้อนเวลาไปอ่านพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินี

แต่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ของเราท่านประสูติเมื่อ20กันยายนพ.ศ.2396ตอนที่รัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกนี้นะครับกรมหมื่นวัชริยานวโรรสทรงผนวดเป็นพระแล้วนะครับดังนั้นเราจะได้เห็นความนอบน้อมของในหลวงรัชกาลที่5ต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระราชหัตถเลขาแบบนี้นะครับเรือพระที่นั่งมหาจักรีในมัชฌิมันตรวิถีทะเลอาหรับวันที่27เมษายนรัตนโกสินทร์ศก116กราบทูลกรมหมื่นวชิรยานวโรรสด้วยการที่หม่อมฉันออกมาครั้งนี้ที่แห่งใดๆก็นับว่าเป็นเรียบร้อยเว้นไว้แต่ที่มลิกาวะวัดพระทันตธาตุหม่อมฉันไปชวนวิวาทการขึ้นกับผู้รักษาอันที่จริงไม่ได้เป็นไปโดยลุอำนาจแก่โทสะได้คิดก่อนแล้วจึงได้วิวาทเหตุการณ์ที่ขอจับต้องพระทันตธาตุนั้นไม่เป็นการประหลาดอันใดมีผู้เคยจับต้องเป็นอันมากคนที่มาด้วยกับหม่อมฉันเช่นเจ้าหมื่นเสมอใจหลวงสุนทรโกษาและมหามุทธริยะซึ่งเป็นคนถือศาสนาพระเยซูหากแต่เพียงมาด้วยเจ้านายของเราก็ได้จับความจริงไม่มีผู้ใดทั้งฝรั่งและลังกาที่ได้คิดสักคนหนึ่งว่าจะเกิดขัดขวางดังนั้นเจ้าเมืองเองได้บอกแก่หม่อมฉันว่าเพราะคิดเห็นเสียว่าหม่อมฉันเป็นคนถือพระพุทธศาสนาคงจะเข้าออกกันได้สนิทสนมกับพวกนั้นเพื่อจะเปิดช่องให้พวกข้าราชการได้เข้าไปมากจึงไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นด้วยหาไม่การอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยพิเคราะห์ดูตามอาการกิริยาและคำที่ออกตัวภายหลังก็เป็นอันจะโกงให้ราคาสูงคิดจะบอกให้เห็นว่าอนุญาตให้จับโดยความนับถืออย่างยิ่งไม่ได้อนุญาตแก่ผู้อื่นเลยแต่การอันนั้นไม่เป็นความจริงและประกอบด้วยกิริยาอันหยาบคายของหัวหน้าผู้รักษาให้ปรากฏว่าคำตอบนั้นไม่สู้เป็นการเคารพและล่อลวงซึ่งเป็นสันดานแห่งชาวลังกาอันจะได้เห็นในหนังสือที่หม่อมฉันเรียงมาเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ทรงกริ้วมากที่วัดพระทันตธาตุพรุ่งนี้เรามาอ่านต่อนะครับในบันทึกฉบับพิเศษที่ส่งมาถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ในประเทศอังกฤษก้องปีพ.ศ. 2517หรือ1974จะชวนคุณไปฟังเพลงของ Golden Earring Rock Group จากกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แนวเพลงของพวกเขาจะออกเป็น Hard Rock Blues Rock Jazz Rock Psychedelic Rock และ Garage Rock ประกอบไปด้วย4หนุ่มนะครับRingnus Gerritsen, Barry Hay, Cesar Suidewick และ George Kuymans ความโด่งดังและชื่อเสียงของวงนี้นะครับก็อยู่ในระดับระนาบเดียวใกล้ๆกันกับ Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Boko Haram และ Eric Clapton Golden Earring เคยเป็นวงเปิดให้กับ Santana, King Crimsonและ The Doobie Brothers รวมทั้ง Rush และ Point 38 Special แต่หลังจากที่เพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟังนี้โด่งดังขึ้นมา Radar Love กลายเป็นเพลงฮิต Golden Earring ก็เลยมีวงอย่าง Kiss และ Aerosmith มาเป็นวงเปิดให้กับพวกเขานะครับแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมของชื่อเสียงมีขึ้นแล้วก็มีลงเวลาขึ้นก็ได้เป็นเมนอีเวนต์ของคอนเสิร์ตนั้นๆ Golden Earring นำเพลง Radar Love มาอยู่ในท็อป10ถึง4สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ไปครองอันดับ7ถึง3สัปดาห์ในประเทศอังกฤษนอกจากนั้นเพลงนี้นะครับเคยอยู่บนอันดับ13ของ US Billboard Hot 100อยู่อันดับ10ทั้งออสเตรเลียและแคนาดาอยู่อันดับ5ในเยอรมนีอันดับ6ในเบลเยียมและอันดับ1ในเนเธอร์แลนด์ประเทศบ้านเกิดของพวกเขาเพลงที่สองเป็นวงสวีทจากกรุงลอนดอนวงร็อกในแนวแกรมร็อกฮาร์ดร็อกพาวเวอร์พ็อปและบับเบิลกัม

สี่หนุ่มที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดมากๆพวกเขานำเพลง Teenage Rampage มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษ5สัปดาห์ไปครองอันดับ2อยู่ถึง3สัปดาห์และเราจะปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยเสียงของ Roy Wood ผู้ที่เป็นทั้งนักดนตรีนักร้องนักแต่งเพลง Record Producerรวมทั้งเป็นคอมโพเซอร์ร้องเพลงเองเล่นกีตาร์เองเล่นเบสเองเล่นคีย์บอร์ดเองตีกลองเองเล่นเพอร์คัสชันเองเล่นเชลโล่เป่าแซกโซโฟนและโอโบเรย์วูดจากเบอร์มิงแฮมวอร์วิกเชียร์ในประเทศอังกฤษแนวเพลงของเขาเป็นแกลมร็อกไซเคเดลิกร็อกโปรเกรสซีฟร็อกปัจจุบันท่านอายุ79ปีแล้วนะครับก็ยังซ่าทุกหยดในยุค 1960-1970 Roy Wood นี่ดังมากๆนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงอย่าง The Move วง Wizard และวงที่อยู่ในตำนาน Electric Light Orchestra หรือ ELO นั่นเอง Roy Wood นำเพลง Forever ที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูมาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง4สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ 8.1 สัปดาห์3เพลงในช่วงนี้นะครับ Radar Love จาก Golden Earring Teenage Rampage จาก Sweet Forever จาก Roy Wood

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHzเราฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทุกวันที่นี่ตั้งแต่5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับชวนกันฟังเพลงเพราะๆในอดีตที่มีทั้งความหลากหลายในแนวเพลงและความแตกต่างกันในช่วงเวลา Beautiful Music จัดมา5ปีแล้วครับคุณผู้ฟังดังนั้นเราจึงมีรายการย้อนหลังที่คุณสามารถที่จะกลับไปฟังได้ไปทบทวนความหลังความทรงจำหรือจะไปเรียนรู้เพลงใหม่สำหรับเราที่เป็นเพลงเก่าในอดีตไพเราะและมีความน่าสนใจทุกเพลงเลยครับ Beautiful Music รณรงค์ให้เราได้ใช้สมองของเราในการแปลความหมายออกมาเป็นการสื่อสารด้วยการแชร์ประสบการณ์ชีวิตแชร์เรื่องเล่าความทรงจำดีๆแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะเก็บเอาไว้อยู่ในความทรงจำของสังคมเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327รอรับกำลังใจจากคุณผู้ฟังอยู่นะครับอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของประเทศอังกฤษในปีพ.ศ.2517ลองดูสิครับว่าเราจำเพลงพวกนี้ได้หรือไม่หรือว่าเคยฟังบ้างหรือไม่ไปเริ่มต้นกันที่วง Mud ที่แปลว่าโคลนตมนี่แหละครับเป็นวงร็อกซึ่งในยุค1970เนี่ยแนวดนตรีร็อกก็ค่อนข้างจะมาแรงโดยเฉพาะในยุโรป Mud เป็นวงแกรมร็อกจากประเทศอังกฤษอยู่รวมตัวกันตั้งแต่ปี2509ถึง2523แล้วก็เลิกลากันไปกลับมาใหม่อีกทีนึงในปีพ.ศ. 2558รวมตัวกันตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนก็อยู่ในวัย70ปลายๆแล้วล่ะครับมัดนำเพลงที่ชื่อ Tiger Feet เท้าเสือแต่ถ้าจะแปลให้เป็นบริบทจริงๆก็หมายถึงเท้าไฟมากกว่า Tiger Feet คือท่าเต้นที่ดุดันแล้วก็ส่งพลังในเพลงนี้บรรยายถึงความมั่นใจในท่าเต้นของสาวน้อยที่เธอวาดลวดลายได้สุดเจ๋งสุดเท่งดงามเหมือนสาวเท้าไฟนะครับแต่เขาใช้คำว่า Tiger Feetเต้นได้คล่องแคล่วว่องไวพริ้วอยู่บนฟลอร์เต้นลำในยุคนั้นของประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีรายการที่ชื่อว่า Opportunity Knocks แล้วก็รายการอื่นๆอีกหลายๆรายการซึ่งก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการแข่งขันการเต้นหรือว่าออกสเต็ปโชว์ท่าเต้นทั้งหลายเหมือนในยุคนี้บ้านเราก็จะมีรายการที่เกี่ยวกับการแข่งขันร้องเพลงเยอะแยะมากมายแต่ตอนนั้นในช่วง70เขาแข่งเต้นกันในประเทศอังกฤษในเพลงนี้มีคำที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างคำว่า I'm feeling high I'm feeling low but I'm ready to go feeling high feeling low หมายถึงรู้สึกดีรู้สึกแย่แต่ฉันก็พร้อมที่จะไปและจะไปต้องไปเต้นอะไรก็ไปได้ทั้งนั้น I'm feeling high I'm feeling low ก็คือรู้สึกรุมๆดอนๆเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แต่ก็ได้นะถ้าพูดถึงว่าการจะไปเต้นละแล้วก็คำเชิญชวนที่เราใช้กันบ่อยนะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อย่างคำนี้ Come on C-O-M-E Come W-O-N on แต่เวลาพูดรวมกันแล้วก็จะกลายเป็น Come on And dance with me tonight หรือเราจะชวนไปในเรื่องอื่นก็อย่าง Come on and join us มาไปกับพวกเราไปด้วยกันหรือรูปกลุ่มคำนี้อย่าง Keep on บวกด้วย verbตาม ing อย่าง keep on booking all night long หรือ keep on practicing and you'll improve หรือรูปโครงสร้างที่มีประธานกริยาตามด้วยคำว่า like L-I-K-E เนี่ยแล้วก็บวกด้วย now ด้วย now อย่าง I move like a tiger in the night หรือ he runs like the wind วิ่งเร็วเหมือนลมเลยล่ะTiger Feet ของวง Mud มาอยู่ในท็อป10ถึง7สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ1ถึง4สัปดาห์ครับเพลงที่2เป็นของ Andy Williams Solitaire ซึ่งเป็นงานการประพันธ์ของ Neil Sedaka ท่านร้องเพลงนี้แล้วก็แต่งเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 215 2ปีถัดมาแอนดี้วิลเลียมส์นำมาขับร้องใหม่ด้วยการเปลี่ยนเนื้อเพลงบางช่วงเพื่อให้เหมาะกับสภาพชีวิตของท่านในเวลานั้นซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเลิกลากับคุณภรรยา Solitaire เป็นเพลงบัลลาดที่เล่าเรื่องราวของชายผู้โดดเดี่ยวผู้สูญเสียความรักเพราะความเฉยเมยของตัวเขาเองเคยมีหัวใจที่ใส่ใจกับเขาแบ่งปันความรักดูแลให้อย่างดีแต่ว่าตัวเขาเองไม่แสดงความอินังทั้งขอบอะไรคนที่เขามีความรักให้ก็ต้องไปหาที่อื่นละมั้งความรักที่ให้ไปไม่เคยได้รับกลับมามันก็ต้องค่อยๆเงียบหายตายไปเพลงได้เปรียบเทียบคนที่โดดเดี่ยวแบบนี้เหมือนกับคนที่เล่นเกมที่อยู่กับตัวเองก็คือเกม Solitaireอุปลักษณ์หลักของเพลงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่โดดเดี่ยวแล้วก็วนเวียนอยู่กับตัวเองทุกอย่างที่ทำถนนทุกสายที่เขาเดินไปก็นำพาตัวของเขาไปสู่จุดที่ต่ำลงโลกหมุนไปรอบตัวแต่เขาก็กลับอยู่คนเดียวแสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของตัวเขาเองติดกับอยู่กับวังวนแห่งความผิดหวังและความโศกเศร้าคุณผู้ฟังท่านใดรู้จักเกมนี้ไหมครับ Solitaire เนี่ยเป็นยังไงอย่าไปหัดเล่นเลยดีกว่านะครับคำร้องที่น่าสนใจในเพลงนี้ก็มีอย่าง Who lost his love through his indifference ผู้ซึ่งสูญเสียคนรักไปผ่านความเฉยเมยของเขาเอง indifference ก็คือไม่ได้อินังขังขอบอะไรไม่ได้สนอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้มาก็ดีไม่มาก็โอเคโครงสร้างนี้นำไปใช้ได้นะครับ He lost his job through his laziness ตกงานเพราะความขี้เกียจของตัวเขาเอง Solitaire นี่ต่างกันมากเลยนะครับกับเพลงก่อนหน้านี้คือ Tiger Feet Solitaire มาอยู่ในท็อป10ของอังกฤษ5สัปดาห์แล้วก็ไปครองอันดับ4อยู่1สัปดาห์เพลงที่3เป็นของ Robert Knight เจ้าของเพลง Everlasting Love จาก Franklin Tennesseeศิลปินผิวสีในแนว Soul ท่านนำเพลง Love on a Mountain Top มาอยู่ในท็อป10 2สัปดาห์ไปครองอันดับ10ทั้ง2สัปดาห์ปิดท้ายกันที่ศิลปินชาวอังกฤษลูลูกับเพลง The Man Who Sold the World 4สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ3อยู่1สัปดาห์

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music ในแต่ละวัน Beautiful Music จะเตรียมเพลงประมาณ 15-16 เพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงดังนั้นทุกเพลงก็จะไม่ได้เปิดออกอากาศแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังจากทางเว็บไซต์ของเรา suchatradio.com อันนี้จะได้ฟังครบจบทุกเพลงแน่นอนครับไม่มีคลื่นแทรกเสียงดังฟังชัดคุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้นฝากช่วยแนะนำกันไปด้วยนะครับ suchatradio.comอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10อยู่ในประเทศอังกฤษของปีพ.ศ. 2517ชวนคุณไปฟังเพลงของ The Stylistics กับเพลง Rocking Roll Baby พูดถึงเรื่องราวของลูกของนักดนตรีที่ถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเกิดที่โรงละครใน Bluefield มลรัฐ West Virginia เรียกว่ามีสายเลือดศิลปินตั้งแต่เกิดLittle Joey ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยทารกนะครับก็สามารถที่จะร้องเต้นได้อย่างพริ้วน่าดูคุณพ่อที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักดนตรีก็เลยไปซื้อบ้านใน Beverly Hills เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับลูกชายวง The Stylistics นี่ก็มีเพลงโด่งดังมากนะครับหลายเพลงเลยทีเดียวอย่าง Stop Look ListenPlaying You Are Everything, Playing Betcha, By Golly, Wow, Playing

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุ

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกวันนี้ศุกร์ที่14สิงหาคม2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามเคาะข่าวค่ำได้ทางไลฟ์นะคะของเพจเคาะข่าวค่ำด้วยแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวที่ต้องติดตามหลายเหตุการณ์เลยมาตรการอาวุธปืนตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบแล้วโดยเฉพาะกับกลุ่มนักกีฬายิงปืนหลายคนยังสับสนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบด้านตำรวจก็ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องการพกปืนของตำรวจด้วยขณะที่แชทขู่ก่อเหตุยังถูกแชร์ว่อนโซเชียลกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้สถานศึกษาตรวจเข้มแยกให้ชัดว่าเป็นภัยจริงหรือก่อกวนเรื่องของวัดป่าอดุญญารามค่ะวันนี้เจ้าอาวาสเอาโฉนดที่ดินฉบับจริงมาโชว์ให้สื่อดูนะคะแล้วก็ยื่นการออกใบแทนโฉนดที่ดินเดิมด้วยค่ะส่วนป้าดาวันนี้ก็ดุเดือดมากเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆนะคะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ติดดีมั้ยนะใช้ดีมั้ยเนี่ย
6: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
7: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องขับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยเหตุการณ์กราดยิงนะคะหลังจากที่เยาวชนอายุ14ปีไปก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะหลายคนก็ยังรู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ยังปิดการเรียนการสอนอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะจะเป็นการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับมามีความเชื่อมั่นแล้วก็เหมือนกับได้อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เราก็สังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีแชททำนองการขู่ก่อเหตุจะกราดยิงบ้างอะไรบ้างนะคะไปโพสต์ในเหมือนกับเป็นกลุ่ม LINE Open Chat ในหลายโรงเรียนเลยคือตอนนี้เท่าที่เฟิร์นดูนะมีโรงเรียนดังที่เชียงใหม่มีที่จังหวัดเลยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งตำรวจกำลังตามตัวอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยแชทอาจจะเป็นการคึกขนองของเด็กหรือเปล่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากโฆษกกระทรวงศึกษาธิการคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความนี้มาจากนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดจริงๆหรือไม่ หรือเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของคนที่กระทำจริงหรือไม่แต่ละสถานศึกษาก็จะมีมาตรการรองรับแล้วก็ให้พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญค่ะส่วนประเด็นที่ว่าแล้วพฤติกรรมในลักษณะนี้จะเข้าข่ายเป็นการเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นหลายที่ใช่ไหมคะทางกระทรวงศึกษาบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีมาตรการตรวจสอบสาเหตุก่อนว่าส่วนหนึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบจริงไหมหรืออาจจะเป็นเพียงการก่อกวนค่ะโฆษกศึกษาธิการยอมรับนะคะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในลักษณะการขู่ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นหลายกรณีจริงๆก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ก็ขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดูความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วยแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จหรือว่าการหลอกลวงถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์ใดที่มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็พร้อมที่จะเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีนะคะซึ่งคือคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยพอไปเห็น Open Chat แบบเนี้ยก็ผวาค่ะเพราะมันมีข่าวตั้งแต่เทพสิรินใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็พยายามช่วยกันเฝ้าระวังติดตามตำรวจก็ต้องพยายามตามตัวให้ได้ด้วยส่วนเรื่องมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลค่ะตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเลยนะคะบางฝ่ายเขาก็มองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือเปล่าคือการจะไปคุมปืนถูกกฎหมายแต่ปืนเถื่อนมันก็ยังมีอยู่หรือกติกาที่บอกว่าห้ามทุกคนพกปืนไม่มีการออกใบป.3 ป.4 แล้วคำถามคือคนที่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปืนอยู่หรือจำเป็นต้องใช้ปืนจริงๆเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเฉพาะกับกลุ่มนักกีฬายิงปืนค่ะเมื่อวานนี้3สมาคมกีฬายิงปืนเนี่ยถึงขั้นต้องไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอให้รัฐบาลช่วยปลดล็อกการควบคุมปืนด้วยเพราะว่านักกีฬาเขาจะต้องไปแข่งขันกันเนี่ยวันนี้ฝนมีโอกาสคุยกับเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยนะท่านบอกเลยว่านักกีฬาหลายคนไม่กล้าไปซ้อมยิงปืนกันแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะเอาปืนออกจากบ้านไปที่สนามซ้อมยิงกันยังไงเอาวันนี้ลองฟังนายกนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยังพูดถึงย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือประเด็นที่มีการแจกปืนในงานครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาแจกปืนลูกซองกันที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเอาเรื่องแจกปืนกำนันก่อนนายกอนุทินค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องการแจกปืนบอกว่าให้นโยบายช่วงนี้ไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืนก็ต้องขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลไปเลยทางอธิบดีกรมการปกครองท่านก็เห็นด้วยนะคะซึ่งท่านก็บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าก็จะเปลี่ยนอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะที่มันมีมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าของปืนลูกซองซึ่งคนที่เขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาให้ประมาณ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปืนนะคะก็จะได้ไม่ต้องมีการใช้ปืนกันในช่วงเวลาที่ยังมีข้อห้ามอยู่นะคะส่วนสมาคมกีฬายิงปืนค่ะออกมาโต้แย้งหนักเลยบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเกินไปตอนนี้ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬายิงปืนแล้วคือทุกคนต้องเข้าใจแบบนี้คือวันนี้เฟิร์นมีโอกาสคุยกับทางสมาคมกีฬายิงปืนใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังว่านักกีฬายิงปืนเนี่ยเขาจะมีปืนส่วนบุคคลอยู่ซึ่งกระบอกหนึ่งมันแพงมากประมาณสัก 5-6 แสนบาทอ่ะคือมันเป็นปืนเฉพาะการแข่งโดยเฉพาะอะค่ะแต่นักกีฬาแต่ละท่านเนี่ยจะต้องมีอาวุธปืนที่เขามีความคุ้นเคยทั้งเรื่องของน้ำหนักเรื่องของรุ่นต่างๆการที่จะให้ไปยืมตามสนามซ้อมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วยิ่งเอาไปฝากยิ่งเป็นไปไม่ได้หนักเพราะว่ามันผิดกฎหมายด้วยทีนี้หลังจากที่เขาสะท้อนไปยังรัฐบาลนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานพูดคุยกันอยู่จะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาอีกอย่างเช่นถ้าจะต้องฝึกยิงปืนจะทำอย่างไรได้บ้างนายกบอกว่าจะเปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความเห็นด้วยแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนทำร้ายคนอื่นได้ นอกจากกลุ่มนักกีฬายิงปืนนะคะอีกอาชีพที่ต้องใช้ปืนก็คือตำรวจค่ะนักข่าวถามท่านนายกนะคะคือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มออกมาบ่นกันใหญ่เลยว่าโหทำงานยากมากเลยอ่ะนายกบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วนายกบอกมันไม่ยากหรอกเรื่องนี้แล้วท่านก็ย้อนถามกลับนะบอกว่าคนที่บ่นเนี่ยเป็นใครถ้าเป็นเรื่องในหน้าที่ราชการให้ไปคุยกับผู้บังคับบัญชาผู้บริหารก็จะนำเรื่องมาหารือกันในที่ประชุมของผู้บริหารนะคะส่วนงานราชการเรื่องแบบนี้นายกบอกว่ามันก็มีทางออกอยู่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการใช้ปืนปฏิบัติหน้าที่พลตำรวจเอกทัชชัยปีตานีระบุตรรองผบ.ตร.บอกว่าหลักเกณฑ์การห้ามข้าราชการตำรวจพกพาอาวุธปืนไปใช้ในยามวิกาลดื่มสุราหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเลยส่วนการพิจารณาว่าการพกปืนของตำรวจจะผิดกฎหมายไหมท่านบอกไม่สามารถตัดสินใจจากปัจจัยหนึ่งเพียงลำพังได้คือมันจะต้องดูบริบทดูข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปต้องนำองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมด้วยทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการความจำเป็นเหตุอันสมควรพฤติการแห่งกรณีต่างๆได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรก็จะต้องไปดูนะคะแต่โดยหลักการแล้วตำรวจถ้าเป็นสายตรวจที่แต่งเครื่องแบบในขณะหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก็พกพาอาวุธปืนได้รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ในบางภารกิจที่มีความจำเป็นต้องพกปืนอย่างเช่นไปปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบการสืบสวนนอกเวลาราชการแบบนี้ก็พกได้เจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการพกอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายอัตโนมัติท่านก็บอกว่ามันก็จะต้องดูเป็นรายกรณีไปส่วนข้อสรุปก็คือสรุปง่ายๆข้าราชการตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงค่ะตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าย่อมสามารถเข้าระงับเหตุจับกุมหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของประชาชนส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นสถานบริการหรือร้านอาหารก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องพกพาอาวุธปืนต้องกระทำอย่างมิดชิดเหมาะสมกับภารกิจเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าใครรอเรื่องของวัดป่ากับป้าดานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามกันเต็มๆค่ะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
8: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะอ่ะเรื่องของป้าดาข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอู้ยวันนี้ก็หลายคนน่าจะได้ดูรายการโหนกระแสกันไปป้าดาแกก็ไปออกรายการใช่ไหมก็ยังยืนยันในจุดยืนเดิมนะป้าดาบอกว่ามันติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็จะเดินหน้าฟ้องร้องทวงสิทธิ์ของทายาทกลับคืนมาให้ได้นะคะส่วนทางฝั่งของวัดป่าวันนี้ค่ะก็ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วแล้วก็ไปคัดค้านการออกใบแทนโฉนดด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหป้าดาแกสู้ตายมากเอาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนของทางเจ้าอาวาสวันนี้ที่ขอนแก่นนะคะสำนักงานที่ดินค่ะคุณกฤษกรสนิทศักดิ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะพร้อมด้วยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมหรือว่ามหาหมีซึ่งท่านก็เป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระไตรปิฎกค่ะวันนี้พาท่านพระครูอดุลสารนิเทศนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลเข้าไปพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็คือคุณพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกไปหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดป่าอดุลนะคะจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละทางผู้ตรวจราชการสำนักพุทธค่ะบอกว่าการดำเนินการวันนี้จะแบ่งเป็น2กรณีก็คือเรื่องใบแทนโฉนดที่ฝ่ายป้าดานำมาอ้างโดยให้ทางเจ้าอาวาสท่านยื่นคัดค้านเพราะว่าทางทายาทเนี่ยเขาไปขอออกใบแทนโฉนดจริงโดยบอกว่าโฉนดจริงเนี่ยมันหายไปแต่โฉนดจริงเนี่ยอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับเจ้าอาวาสนี่แหละ2ก็คือการแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินจากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีก็คือคุณตาเฮียงให้มาเป็นชื่อวัดป่าอดุลแทนนะคะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับวัดป่าอดุลทางผู้ตรวจสำนักพุทธบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักพุทธให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ยกเป็นกรณีตัวอย่างกรณีเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งจะให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานกับวัดทุกแห่งเลยที่มีกรณีพิพาทคล้ายๆกันก็คือสมมติว่ามีญาติโยมใช่ไหมที่เขายกที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัดให้เอาไปสร้างวัดแล้วก็เกิดกรณีคล้ายๆกันแบบนี้จะต้องเร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดจากผู้บริจาคให้เป็นชื่อวัดให้ถูกต้องครบถ้วนป้องกันไม่ให้มีข้อพิพาทในลักษณะเดียวกันอีกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอาทายาทมารู้ทีหลังว่าพันธบุรุษบริจาคให้วัดไปแล้วอยากจะทวงคืนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าในทางกฎหมายเมื่อผู้บริจาคยกที่ดินให้กับวัดแล้วที่ดินนี้ถือเป็นสมบัติแผ่นดินแม้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดก็ตามทายาทไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนส่วนวัดป่าอดุลค่ะในอดีตก็เคยมีการฟ้องร้องวัดมาแล้วแล้วก็วัดเป็นฝ่ายชนะคือฟ้องแต่ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์คือวัดชนะทั้งสองศาลเลยแล้วฎีกาศาลไม่รับด้วยแล้วในอดีตเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องฝ่ายทายาทก็ยังยื่นเรื่องดำเนินการต่อก็ไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนะคะยื่นไว้เมื่อ27กรกฎาคม2569ดังนั้นวันนี้จึงต้องให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยแหละค่ะมายื่นคัดค้านเพื่อเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เรียบร้อย มหาหมีนะคะบอกว่าที่ผ่านมาทางวัดยังไม่เคยมีการโอนเปลี่ยนชื่อในโฉนดเลยวันนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะยื่นเอกสารทั้งหมดแต่ว่ากระบวนการอาจต้องใช้เวลาเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกรณีของวัดป่าถ้าจบลงได้ด้วยดีจริงๆเรื่องนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะสร้างบรรทัดฐานความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัดแล้วก็ศาสนสมบัติกลางด้วยค่ะไม่งั้นนี่โอ้โหวันดีคืนดีพระอยู่ๆในวัดเนี่ยเกิดทายาทมาทวงคืนจะไล่พระออกจากวัดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวได้ส่วนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นคุณพงสุวัฒน์บอกว่าขั้นตอนการยื่นคัดค้านการออกใบแทนเจ้าอาวาสสามารถให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อในเอกสารคัดค้านได้ทันทีกรณีนี้เกิดขึ้นจากผู้จัดการมรดกของคุณตาเฮียงก็คือคุณบัวไขสอนสมุทรได้มายื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยบอกว่าโฉนดเก่าเนี่ยมันหายไปแล้วก็พาพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำรับรองด้วยท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านก็ยื่นคัดค้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าโฉนดไม่ได้หายจริงแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ท่านเอาโฉนดตัวจริงมาให้นักข่าวดูเลยเอามาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้แต่ว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยังต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้กระบวนการส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายทายาทหรือว่าครอบครัวของคุณตาเฮียงนะคะเนื่องจากขั้นตอนต่างๆที่เป็นข้อพิพาทจบลงไปแล้วในกระบวนการทางกฎหมายสำนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะวันนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะมีญาติโยมเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเลยเป็นห่วงหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อก็เลยฝากญาติโยมนะคะว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้สุขภาพยังดีอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วก็ดับไปแล้วท่านก็เป็นพระด้วยไม่คิดจะต่อสู้กับใครแรกๆเนี่ยท่านก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้สบายใจขึ้นมาบ้างแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงค่ะก็บอกว่าญาติโยมหายห่วงได้ส่วนป้าดาหรือว่าป้าชมมณีนะคะให้สัมภาษณ์โหนกระแสไปวันนี้ป้าก็เปิดใจนะคือมันก็เดือดมากแหละแต่สุดท้ายป้าก็เปิดใจบอกว่าวันนี้รู้สึกสบายใจแล้วเพราะว่ามีการตรวจสอบการสร้างวัดว่าที่มาของวัดถูกต้องไหมแต่ป้าก็ยังเชื่อนะว่าที่มาของวัดเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะยืนยันจะต้องพิสูจน์ทราบกันต่อไปแล้วก็กรณีที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่มาของวัดป่าด้วยตัวเองเลยนะคือเหมือนตอนแรกประดาพูดในรายการนะว่าท่านจะไปวันไหนนะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะแต่สุดท้ายนักข่าวมาย้อนถามอีกรอบนึงตอนที่จบรายการแล้วป้าก็ไม่ตอบคำถามก็ขึ้นรถไปเลยบอกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้สบายใจแล้วขออภัยรีบค่ะก็ต้องเดินทางต่อแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคุ้นๆไหมคะประโยคนี้อ่ะนี่ก็เป็นมุมมองของทางป้าดานะคะส่วนเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการค่ะสลับไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยวันนี้มีภาพฮือฮามากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นภาพกันบ้างแล้วหรือยังนายกทั้งท่านขับเครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมแล้วก็มี F-16 เนี่ยขนาบข้างไปเป็นการอารักขาให้กับบุคคลสำคัญนะคะวันนี้นายกในฐานะประธานสภาความมั่นคงค่ะเดินทางไปที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตัวเองเลยพอเข้าเขตโคราชก็จะมีเครื่องบิน F-16 เนี่ยบินประกบรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญตามธรรมเนียมนะคะนายกยังได้ชมการสาธิตภารกิจทางอากาศโดยเครื่องบิน F-16 4เครื่องและโอกาสนี้ก็มอบหมายนโยบายสำคัญในด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศผลักดันการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือว่าโดรนโจมตีนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบุคลากรไทยยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยให้3เหล่าทัพปฏิบัติร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผลักดันการวิจัยของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับพัฒนาไปสู่การผลิตและการใช้งานจริงได้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ค่ะ นายกได้ขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวรักชาติและความเสียสละด้วยนะคะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะมีหลายคนก็ติดตามนะบอกโอ้ฮือฮามากเลยคล้ายๆกับการอารักขาผู้นำสหรัฐเลยนะคะสลับมาดูเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสกันหน่อยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีใครไปแข่งไฮร็อกบ้างหรือมีใครไปดูการแข่งขันบ้างไหมคะคือวันนี้มีเพจนึงเนี่ยเขาแชร์ว่ามีผู้เข้าแข่งขันไฮร็อกรายหนึ่งกำลังถูกปั๊มหัวใจและต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะเลยมีคำเตือนจากคุณหมอออกมานะคะสำหรับคนที่จะลงแข่งไฮร็อกในโอกาสต่อไปคือมันเป็นภาพของเพจพลอยขอเล่าเขาเขียนข้อความบรรยายเขาบอกว่าเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันไฮร็อกนะกำลังถูกปั๊มหัวใจสุดท้ายคือต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอแอร์ค่ะนายแพทย์อักกนิษฐ์ศรีสุขวัฒนาอายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์หัวใจกีฬาได้โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าถึงคนแข่งขันไฮร็อกการเกิดหัวใจวายขณะแข่งขันกีฬาสถิติเนี่ยอยู่ที่1ต่อแสนเลยนะสำหรับประชากรทั้งหมดแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคประจำตัวสถิติอาจจะอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยค่ะเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าไฮร็อกมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่า endurance อื่นๆแต่ว่าไฮร็อกเป็นกีฬาที่ผสมคือเขาจะผสมการวิ่งใช่ไหมแล้วก็ power endurance ก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจความดันจะสูงขึ้นมากเป็นช่วงๆแล้วมันก็จะหนักกว่าการวิ่งธรรมดาหรือว่าการเล่นเวทธรรมดาเพราะว่ามันจะเป็นฐานๆใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะอย่างเช่นสเลดพุทสเลดพูลแล้วก็เป็นเบอร์พีบอร์ดจัมดังนั้นคุณหมอเขาก็แนะนำว่าถ้าจะแข่งนะต้องแข่งให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือว่ากดดันตัวเองให้หนักเกินขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดพวกนี้จะทำให้คราบไขมันหลุดและเกิดหัวใจวายฉับพลันได้โอ้อันตรายมากๆเลยดังนั้นระหว่างการแข่งขันไม่ควรต้องกดเต็มทุกฐานแต่ให้มีจังหวะผ่อนแล้วก็ควบคุมลมหายใจโดยเฉพาะฐานหนักๆนะคะเพื่อให้หัวใจลดภาระลงก่อนแล้วค่อยกลับไปวิ่งต่อส่วนคนที่มีความเสี่ยงควบคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่คุณหมอก็แนะนำว่าให้อยู่ในเรท7ต่อ10คือให้เหนื่อยแต่ยังควบคุมได้แล้วก็พูดเป็นประโยคสั้นๆได้ให้สังเกตร่างกายดูส่วนช่วงที่หนักระดับ8ถึง9หรือ10อันนี้คือเหนื่อยจนแทบจะพูดไม่ได้แล้วซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันแต่คุณหมอบอกว่าก็ไม่ควรจะแช่นานนะคะดังนั้นถ้าหากมีอาการเหล่านี้ให้หยุดทันทีและแจ้งทีมแพทย์ในงานว่าเรามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหอบผิดปกติเมื่อเทียบกับความหนักเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมใจสั่นผิดปกติเหงื่อแตกเย็นจะเป็นลมถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือให้เราหยุดทันทีอย่าฝืนต่อมิเช่นนั้นก็อาจจะเกิดอาการหัวใจวายได้ค่ะเราปิดท้ายกันที่สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าเจสสิก้าเบงนักกอล์ฟหญิงดาวรุ่งออสเตรเลียวัยเพียง18ปีเสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคมค่ะเจสสิก้าเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วเกิดอาการหมดสติระหว่างทำการฝึกซ้อมเตรียมลงแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการชิงตั๋วคอลิฟายในศึก KLPG ทัวร์วันที่11ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนามกอล์ฟย่านหนองจอกนะคะปรากฏว่าตัวเธอเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อทันทีโดยทีมแพทย์รักษาบอกว่าเจสสิก้ามีภาวะเลือดออกในสมองก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสที่ผ่านมาขณะที่ทาง WPGA Tour of Australia ค่ะเขาได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตนะคะพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวแล้วก็เพื่อนของเจสสิก้าด้วยค่ะส่วนเจสสิก้าเนี่ยก็ถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในวงการกอล์ฟของออสเตรเลียนะคะเพราะว่าเธอก็คว้าแชมป์เป็นแชมป์แรกของตัวเองไปได้สำเร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองจากการลงแข่งเพียงแค่5รายการเท่านั้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยอนาคตกำลังรุ่งเลยนะคะดังนั้นใครที่ต้องจำเป็นต้องเล่นกีฬาหนักๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยค่ะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ติดตามรายการย้อนหลังเนี่ยเข้าไปกดไลค์ที่เพจของเราได้แล้วก็สามารถฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ที่จังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ของโรงเรียนถาวรานุกูลซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายประทูแม่กองการจักสานไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กรองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กรองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้ารอบเข้าสู่12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและโคเวอร์แดนซ์ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ 2B No. 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 C ได้แก่Green, Calm และ Creative เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B No. 1ระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ 2B No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก 2B No. 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรม 2B No. 1 331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน
1: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี
0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60ชุดพร้อมกับประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ปรับปรุงและจัดตั้งฐานปฏิบัติการนันทวงศ์แห่งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจานเมื่อวันที่23ธันวาคม2568ต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีรวม60ชุดเป็นฐานปฏิบัติการภายใต้ความรับผิดชอบของนาวิกโยธินกองทัพเรือตั้งอยู่พื้นที่บ้านสามหลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและที่ฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยฐานปฏิบัติการนี้เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินงานโครงการสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและการดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปเวลา 11:00 นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสักเกต4รูปเวลา 17:00 นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปและวัดสักเกต4รูปและเวลา 19:00 นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
0: วันนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ในพื้นที่อำเภอชาติตระการได้แก่โรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3 สำหรับโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คนนักเรียนชายและหญิงรวม426คนส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา16คนนักเรียนชายและหญิงรวม153คนทั้งนี้ทุกโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนตลอดจนบูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยที่เน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยเพื่อให้นักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ในพื้นที่อำเภอชาติตระการเพิ่มเติมอีก2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจวงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนนักเรียนชายและหญิงรวม516คนส่วนโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนนักเรียนชายและหญิงรวม129คนทั้งนี้โรงเรียนบ้านน้ำจวงมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้นักเรียนมีผลการเรียนทางภาษาไทยดีขึ้นโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบทำให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2560ด้านโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับอำเภอชาติตระการโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการเน้นหนักในการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read Wall Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละ100ทั้งนี้โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
1: กองทุนกำลังใจในพระดำริจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสนองพระปณิธานในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็ง
0: วันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพมหานครกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยให้เข้มแข็งตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมและศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติซึ่งไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนแต่เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติการส่งเสริมให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เท่าทันกลโกงและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยสำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.เข้าร่วมงานซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่สามารถปราบปรามขบวนการอาชญากรรมและทวงคืนความยุติธรรมได้อย่างตรงจุดแต่ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเข้มแข็ง
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์บริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัย

ทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมภัตถกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบริบูรณ์ด้วยปรมภัตถธรรมทั้ง4ประการได้แก่สัจจะคือความจริงความสัตย์ความซื่อตรงธรรมะคือคุณธรรมและปัญญาวิจารณญาณทิฏฐิคือความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะคือความเสียสละกล่าวคือทรงพระสัจจะจริงต่อพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทรงดำรงพระคุณธรรมและพระวิจารณญาณในพระราชกรณียกิจด้วยความเพียรอดทนลำบากพระวรกายพระราชฤทัยและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวไทยผ่านพ้นอุปสรรคศัตรูอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขและสมบูรณ์พูนสุขมีความเจริญทุกสมัยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอีโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดพร้อมด้วยบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสอเกษตรพัดฟีดจำกัดบริษัทVL Sound and Light จำกัดและบริษัทโงเชียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นจังหวัดน่านบริษัทจินเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหา

0: รุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้จึงมีทั้งประชาชนทั่วไปคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพกันอย่างไม่ขาดสายอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์กลุ่มฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมครูนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการและกลุ่มธุรกิจ TCP จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถ้าไม่ต้องการอันธพาลถ้าไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบโกย

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ชั่วโมงเลยอ่ะทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
1: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มอสพี่ชายของฮาลุนโซโลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนโซโลโดยระบุว่าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้แจ้งข้อมูลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569ว่าทางการประเทศจอร์เจียได้ส่งเอกสารมรณบัตรมายังสถานทูตแล้วซึ่งมีเพียงข้อมูลการเสียชีวิตเบื้องต้นแต่ไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริงทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้มีหนังสือทวงถามและติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจอร์เจียแล้วขณะนี้ครอบครัวยังรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยยืนยันว่าสิ่งที่ครอบครัวคาดหวังมากที่สุดคือการได้รับความเป็นธรรมกระบวนการตรวจสอบที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหวังว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินไปอย่างถูกต้องและความจริงจะปรากฏในเร็ววันบรรยากาศงานสวดอภิธรรมเกียงกัปตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนักการเมืองอาวุโสเมืองอุบลมี4นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันบุคคลสำคัญจากหลายพรรคร่วมแสดงความอาลัยคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพนายเกียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยที่วัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงค่ำวันนี้เป็นไปอย่างคับคั่งโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองจากหลายพรรคเดินทางร่วมแสดงความอาลัยซึ่งในวันนี้มี4นายกรัฐมนตรีทั้งอดีตและปัจจุบันได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายเกียงนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีหลายๆเข้าร่วมอาทินายประเสริฐจันทร์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายภูมิธรรมเวชยชัยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นายแพทย์พรมมินทร์เจ้าสุริเดชนางสาวจิราพรสินธุภัยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนายณัฐวุฒิไสเกลือรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมากสำหรับนายเกียงกันตินันถือเป็นนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีเคยดำรงตำแหน่งส.ส.หลายสมัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองอาวุโสที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองหลายพรรคโดยการรวมตัวของบุคคลสำคัญจากหลายพรรคในงานครั้งนี้สะท้อนถึงความเคารพและความผูกพันที่มีต่อนายเกียงซึ่งอยู่บนเส้นทางการเมืองมายาวนานหลายทศวรรษก่อนเสียชีวิตในวัย73ปีนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดเส้นทางเริ่ม28สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดเส้นทางตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรในวันที่28สิงหาคมนี้โดยปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า 98% โดยทางกรมจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่างานระบบและบำรุงรักษาจะแล้วเสร็จโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ภายในปี2572สำหรับในช่วงแรกในส่วนของทางขึ้นลงอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครบทั้งหมดเนื่องจากยังคงมีงานก่อสร้างบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างเช่นทางลงด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2ทางนี้หลังจากที่มีการเปิดให้บริการแล้วจะช่วยให้การเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้สะดวกยิ่งขึ้นและยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2อีกด้วยและผ่าผ่อนช่างกลแรงกันค่ะ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในนึงนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิร์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร

0: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
1: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไม่มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไม่มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: จำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวดี
0: สมใจพี่แล้วนะยอดดู

0: มอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
0: แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแรงสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย

0: แฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ส่งสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีๆแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับใบปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
2: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับบริษัทมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
3: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
2: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมื้อนึงก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบ2ภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
3: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
2: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อยสองเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
3: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซูชิข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซูชิข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
3: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
2: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัดคอฟฟี่เบรกสิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ Coffee Catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
3: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
2: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัดคอฟฟี่เบรกก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงานคอฟฟี่เคเทอริงเป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
3: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สะกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
3: ขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
1: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3 คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาติหนึ่งเห็น2 คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2 คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1+1=2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให้ความสว่างนี้สว่างอยู่ในใจของคุณตลอดไปนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะต้องได
1: ้โอกาสที่จะต้องได้เหร
2: อ
1: นึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่นี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่แล้วผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอบเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: ท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาง
1: านแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: ัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪我哎有毛用啊啊啊啊哎有脑哎你我哎有毛用嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯咪咪落拜阿咪阿咪阿
1: โถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่ยังงั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: องเลย
1: นี่นะมะกรูด
2: ผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
3: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
2: เหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆร้าย
3: ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: เออใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
0: ี่ยแล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่าไงกันบ้างอ่ะ
3: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอะแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเดี๋ยวมันคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่เขาใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปี นำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกาะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไป

ุ่ง103 100เพลงเพราะต่อเนื่องกับมิวสิกลองคนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะคนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งสำคัญในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้เชียงใหม่เมื่อวันพุธที่3มกราคมพุทธศักราช2516
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายแล้วก็ปิดท้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกและโครงการประกวดบทร้อยกรองวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ของสมาคมนิยมไทยสำหรับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ขอพักเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราเอาไว้ก่อนก็จะได้นำเสนอเนื้อหาบางช่วงบางตอนนะครับของพระธรรมเทศนาเรื่องสิริกิตติธรรมกถาซึ่งเป็นบทแสดงพระธรรมเทศนานะครับณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมราชวังเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพรหมสักยวงศ์วิสุทธ์นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธ์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวพระราชกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระราชกรณียกิจทุกประการนะครับตั้งอยู่บนหลักธรรมที่ไม่ได้ทรงคล้อยตามกระแสของโลกเลยนะครับก็จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงดำรงพระองค์นะครับมั่นคงในพระรัตนตรัยทรงสั่งสมพระราชกุศลด้วยทานศีลและภาวนาอย่างสม่ำเสมอตลอดพระชนชีพ ด้วยพระสัมมาทิฏฐิและพระสัมมาปัญญาทรงดำเนินพระราชกิจทุกประการโดยตั้งอยู่บนหลักธรรมไม่ได้ทรงคล้อยตามกระแสแห่งโลกหากทรงยึดธรรมเป็นประมาณจึงทรงบำเพ็ญพระราชกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชโดยทั่วหน้าพระมหากรุณาธิคุณนั้นก็ปรากฏเด่นชัดทั้งในด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อทรงดำรงตำแหน่งในสภากาชาดไทยได้ทรงพระกรุณาช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาจัดสร้างที่พักศูนย์กาชาดและโรงเรียนฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ประสบทุกข์ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ความเมตตาอันบริสุทธิ์นี้เองเป็นเหตุให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติถวายเหรียญเซเรสพร้อมข้อความว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังอันเป็นถ้อยคำที่สะท้อนพระราชจริยวัตรได้อย่างงดงามยิ่งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรงทำนุบำรุงพื้นป่าและสัตว์ป่าจนได้รับการยกย่องจากนานาประเทศส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือทหารตำรวจและประชาชนผู้เสียสละเพื่อชาติพร้อมทั้งทรงสถาปนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นพระราชดำริที่ฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างศักดิ์ศรีแก่ราษฎรผู้ยากไร้นับแสนครอบครัวทั้งยังทรงนำศิลปหัตถกรรมไทยเผยแพร่สู่นานาอารยประเทศจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกถึงความงดงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสะท้อนพระพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้เป็นอุทเทศที่มีที่มาในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายว่าโยโหติพยัตโตจะวิสาระโทจะอาทิแปลความว่าผู้ฉลาดผู้แกล้วกล้าผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมและผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้ยังหมู่ให้งามพระพุทธดำรัสบทนี้เปรียบประหนึ่งภาพสะท้อนแห่งพระราชจริยวัตรของพระองค์ผู้ยังทรงพาประเทศชาติให้งดงามสมดังพระนามาภิไธยสิริกิติ์อันหมายถึงเกียรติศักดิ์อันเป็นสิริมงคลของแผ่นดินสำหรับเนื้อหาที่จะได้ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาก็จะอาศัยหลักสิริกิติธรรม5ประการนะครับเป็นแนวในการพิจารณาดังต่อไปนี้ครับประการที่1พยัตโตได้แก่ความเป็นผู้ฉลาดรอบรู้เหตุและผลรู้ทางแห่งความเจริญรู้ทางแห่งความเสื่อมและรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาอันประกอบด้วยปัญญา3ประการก็คืออายะโกศลรู้เหตุแห่งความเจริญอปายะโกศลรู้เหตุแห่งความเสื่อมและอุปายะโกศลรู้จักวิธีดำเนินการให้เหมาะสมกับกาลเทศะพระพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าผู้ฉลาดคือผู้มีความรู้มากเท่านั้นหากหมายถึงผู้รู้เหตุรู้ผลและเลือกกระทำเหตุอันถูกต้องเพราะเหตุเป็นเช่นไรผลย่อมเป็นเช่นนั้นผู้เข้าใจความสัมพันธ์แห่งเหตุและผลจึงชื่อว่าเป็นบัณฑิตโดยแท้พระราชจริยวัตรในสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเป็นที่ประจักษ์พยานแห่งคุณธรรมข้อนี้อย่างชัดเจนทรงพระราชดำริทรงตั้งอยู่บนความเข้าใจสภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้ทรงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหากทรงวางรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3: ดังพระราชดำริในการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งไม่ใช่เพียงบรรเทาความยากจนหากทรงสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติควบคู่กันไปด้วยความเจริญที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจหากเป็นความเจริญแห่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยคุณธรรมข้อนี้จึงเป็นรากฐานแห่งสิริกิตติธรรมประการแรกคือปัญญาที่เห็นเหตุแห่งความเจริญและทรงเลือกกระทําแต่เหตุอันเจริญจนบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางประการที่2วิสาระโทได้แก่ความเป็นผู้กล้าองอาจกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องความกล้าหาญในพระพุทธศาสนามิใช่ความหุนหันพลันแล่นหากเป็นความกล้าที่เกิดจากปัญญาเมื่อรู้ชัดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษย่อมกล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องประสบอุปสรรคหรือความเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงตลอดหลายทศวรรษเป็นเครื่องแสดงพระวิริยะอันมั่นคงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุรกันดารชายแดนและถิ่นที่ประชาชนประสบกับความทุกข์ยากเพื่อทอดพระเนตรปัญหาด้วยพระองค์เองแล้วพระราชทานความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของราษฎรทรงอุทิศพระกำลังพระวิริยะและพระราชทรัพย์เพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนโดยมิทรงย่อท้อความกล้าดังกล่าวมิใช่เพื่อพระองค์เองหากเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมอันตั้งอยู่บนพระเมตตาและพระปัญญาจึงเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่สังคมและเป็นแบบอย่างของผู้นำผู้ที่ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมทั้งพยัตโตคือผู้ทรงปัญญาเห็นเหตุเห็นผลและวิสาระโทคือผู้ทรงกล้ากระทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อปัญญาเกื้อหนุนความกล้าหาญความกล้าหาญนั้นย่อมเป็นพลังสร้างสรรค์ไม่ใช่พลังแห่งการทำลายเป็นเหตุให้พระราชกรณียกิจทั้งปวงสำฤทธิ์ผลแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเนื้อหาบางช่วงบางตอนนะครับของพระธรรมเทศนาเรื่องสิริกิตติธรรมกถาโดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 7ธรรมยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งทั้งหมดมีอยู่5ประการนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียง2ประการก่อนนะครับซึ่งเนื้อหาก็ยังไม่จบในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาติดตามกันต่อในประเด็นที่3แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ที่แล้วนะคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนทรงอนุรักษ์ช้างและปล่อยช้างคืนสู่ป่าค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2540ได้พระราชทานกล้วยอ้อยแก่ช้างที่จะทรงปล่อย3เชือกทรงพระสุรายแล้วปล่อยช้างซึ่งติดไมโครชิปคืนสู่ธรรมชาติค่ะการติดไมโครชิปนี้ก็เพื่อให้ติดตามได้ว่าช้างไปอยู่ณจุดใดนะคะต่อมาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองอีกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณพื้นที่ปล่อยช้างสู่ป่าธรรมชาติได้พระราชทานกล้วยอ้อยแก่ช้างพังคำมูลและลูกช้างพลายอายุ1ปีที่จะทรงปล่อยจำนวน2เชือกทรงพระชุลายแล้วทอดพระเนตรช้างแม่ลูกเดินเข้าป่าจนลับเหลี่ยมเขาค่ะและเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่าธรรมชาติณพื้นที่โครงการสร้างโลกใหม่ให้ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนายสัตวแพทย์มอมหลวงพิพัฒนฉัตรดิษกุลผู้ดูแลโรงช้างต้นสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานว่าช้างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติไปแล้วจำนวน7เชือกนั้นได้ติดตามเครื่องส่งสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมเพื่อความสะดวกในการติดตามและสังเกตพฤติกรรมของช้างผลการศึกษาพฤติกรรมพบว่าช้างเลี้ยงสามารถปรับตัวเข้ากับช้างป่าได้เป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งมีการรวมกลุ่มเป็นสังคมคล้ายคลึงกับโขลงช้างป่าในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่าธรรมชาติรวม16เชือกค่ะโดยทรงพระชุลายพระราชทานกล้วยอ้อยแก่ช้างที่ทรงปล่อยทุกเชือกในการอนุรักษ์ช้างป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงยกตัวอย่างที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงดำเนินการอยู่ณอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าทรงดูแลเองและมีพระราชกระแสรับสั่งกับราษฎรเพื่อป้องกันมิให้ราษฎรกับช้างป่ากระทบกระทั่งกันเพราะช้างป่ามักจะไปกินผลิตผล
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง790

0: 99บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุ
1: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
2: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวาน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: แค่15นาทีเอง
4: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบ
6: ิลเลอา
7: สบู่สมุนไพร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: นางทิวรรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงปัญหาขัดแย้งภายในวัดป่าอุรุณยารามอำเภอขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหลังมีกลุ่มบุคคลนำสิ่งของมาปิดกั้นทางเข้าวัดว่าทางกรรมาธิการมีมติให้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่19สิงหาคมนี้พร้อมเชิญทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นพื้นที่และสิทธิ์ในที่ดินหลังจากนี้วัดป่าอดุลยารามเคยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างวัดกับทายาทของผู้ที่เคยยกที่ดินให้เป็นพื้นที่วัดและมีการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมาหลายครั้งแล้วนางทิวรรัตน์ย้ำว่าภารกิจของกรรมาธิการไม่ใช่ลงพื้นที่เพื่อตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะผลักดันให้กลไกของรัฐและคณะสงฆ์เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหากพบว่าต้นตอของปัญหาเกี่ยวข้องกับแนวเขตหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ต้องให้สำนักงานที่ดินและหน่วยงานที่มีอำนาจนำหลักฐานมาตรวจสอบให้ชัดเจนต่อไปสุภจีเตรียมเจรจาสหรัฐปลายเดือนสิงหาคมเดินหน้าหารือภาษีสินค้าที่เหลือ 28% ย้ำไม่มีการนำความร่วมมือทางการทหารมาแลกสิทธิประโยชน์ทางการค้าคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยเตรียมเดินทางไปเจรจาทางเทคนิคกับสหรัฐช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือสินค้าที่เหลืออีกราว 28% หลังสินค้าไทย 72% ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วโดยไทยจะผลักดันให้อัตราภาษีอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งโดยประเด็นที่จะหารือครอบคลุมข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนหรือ HRDD ซึ่งเป็นการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนรวมถึงข้อกังวลเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโดยไทยชี้แจงว่าภาคอุตสาหกรรมมีการใช้กำลังการผลิตประมาณ 70-90% และอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับค่าเสนอรัฐสภาในปี2570นอกจากนี้ไทยจะใช้ข้อมูลการลงทุนสะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐโดยระบุว่าอย่างน้อย 30% ของยอดเกินดุลการค้าไทยมาจากการส่งออกของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์และมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ส่วนกระแสข่าวการนำความร่วมมือทางทหารมาแลกกับผลประโยชน์ด้านภาษีนางสุภจียืนยันว่าไม่มีการเจรจาในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือทางทหารเป็นกรอบความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ตามปกติขณะที่การเจรจาการค้ามุ่งรักษาสิทธิประโยชน์และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจซึ่งไทยจึงตั้งเป้าการเจรจาครั้งนี้เพื่อรักษาตลาดส่งออกเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐบนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
8: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
1: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งนะฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช่นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได้
2: และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวรรณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการ

0: ปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
1: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายนี่จะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้มาจ่ายได้มั้ยลูกมันตายมั้ยเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายมั้ยลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้มั้ยอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
0: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
1: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมาในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชั้นล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
0: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
1: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองนะก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
0: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
1: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เปลี่ยนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายกองก็จะค่อยลดลง
0: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั้นน้ำให้เป็นตัวเนี่ยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
0: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
1: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
0: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
2: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: คุณข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7 นาฬิกาับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกเกาะพะงันตรวจสอบโรงแรมเถื่อนกิจการโนมินีย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลพีและวรสิทธิ์นำทีมบุกทลายธุรกิจเถื่อนเกาะพะงันทั้งโรงแรมเถื่อนที่ดินโนมินีพบพฤติกรรมคนไทยเป็นโนมินีถือหุ้นต่างชาติ104 บริษัทที่ดินรวม124 แปลงคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมรีสอร์ทไม่มีใบอนุญาตและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงันซึ่งได้เข้าตรวจสอบโรงแรมและรีสอร์ทหรูในพื้นที่5 แห่งไม่พบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตามที่กฎหมายกำหนดและมีชาวต่างชาติถือหุ้นลักษณะนอมินีหลายบริษัททั้งยังมีการให้บริการเปิดสำรองที่พักผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติอีกทั้งได้เข้าตรวจสอบร้านกัญชา2 แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยพบว่ามีการออกใบรับรองแพทย์ปลอมจำหน่ายในราคาใบละ300 บาทเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้เป็นหลักฐานอื่นๆนอกจากนี้พบหลักฐานชัดเจน